0: เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
1: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมด
0: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา 10:00 นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิปาโลรายงาน
2: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
3: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันทน์โดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ส่วนนายชัชชาติสุทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสาบและผ่านน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
4: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำมาท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะอันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
3: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนสาบและคลองประเวศบุรีรมยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวล น้ำทุ่งที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงด้วยผ่านน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันทน์ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
5: การระบายน้ำกรุงเทพตะวันออกของเราเนี่ยก็ใช้สองคลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมาบีบุรีไล่มาคลองสามวาคันยาวไล่มาในบึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำเนี่ยซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
3: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่งให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำผลิตนาฏขวัญสารสุขรายงาน
6: กระทรวงมหาดไทยสั่งการ

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
1: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหารและส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดลองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
0: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyรองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศ57พระคาถางานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา 26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
2: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
0: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติเริ่มสอบสวนเหตุ

0: ของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานไปอันดับหนึ่งทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทองขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงธีราพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยสถิติ 23.65 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบพลิกชนะอึ้งกาหลงอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 21-13ไปเข้ารอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์แพ้ให้กับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้8-21และ9-21หยุดเส้นทางเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนนิกิน่าอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสึคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนิวพุทธสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกเปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป3-2เซตประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มสำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 นสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามวัวระดมหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9-11ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝน

0: หนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันที่ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น
1: 1นาทีกับกปท.อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตปะกรณะแปลว่าเจ็ดคัมภีร์หมายถึงพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรม7คัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่ 1,000 ษาการสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรม7คัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่1 ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นคู่เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกหลานสืบตระกูลการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมนั้นจะต้องมีพิธีแต่งงานตามหลักของศาสนาอิสลามและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนส่วนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนั้นไม่มีขั้นตอนยุ่งยากโดยฝ่ายชายจะพาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินใดๆเป็นการจองไว
6: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมค่ะ
7: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ติดตามรับ
10: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
11: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
12: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
11: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
13: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
14: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: เรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงโชว์ทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะสู่เช้าวันจันทร์ที่ Best Radio นี่ก็ใกล้จะสิ้นเดือนกันยายนแล้วล่ะนะคะตรงกับวันที่28กันยายนท่านทายทุกท่านนะคะต้อนรับสู่วันอากาศที่ดีนะคะณที่จังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมเติมความสดชื่นและพลังกายพลังใจขอให้ลมแห่งอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้คุณกำลังเดือดเนื้อร้อนใจอยู่เนี่ยพัดผ่านไปอย่างรวดเร็วด้วยค่ะเช้ามารับความสดใสและเรื่องราวดีๆมีกำลังทั้งกายและก็ใจกันเต็มเหนี่ยวไปเลยนะคะวันนี้พร้อมลุยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกัดฟันเดินหน้าลุยไปเลยแนะนำไปพร้อมกับเรนิโอค่ะสำหรับในเดือนกันยายนนี้นั่นเรียกว่าปิดท้ายแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวก็จะหมดกันยายนแล้วเนาะทีนี้เรนิโอเนี่ยยังเชิญคุณนะคะมาเป็นเจ้าของกับ3ทำเลทองมะลิวันใกล้มขและสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งซ่านและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคา 3.25 ล้านถึง10ล้านบาทค่ะและอย่างที่บอกไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะเลนิโอก็เชิญหมอดูดังจาก TikTok มาให้คุณได้ดูดวงแบบตัวต่อตัวดวงฤกษ์ของการเข้าอยู่อาศัยบ้านแบบปังๆเลยนี่แหละทักด่วนได้เลยนะคะที่ LINE ID SILENEO หรือโทร0834366643ไคส์ค่ะศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะคะเป็นสถานที่อะไรสถานที่ที่เอาไว้จัดงานงานอะไรบ้างงานเลี้ยงงานปาร์ตี้มหกรรมดนตรีการแสดงสินค้าคืองานเล็กงานใหญ่งานกลางงานย่อมขนาดไหนที่นี่พร้อมให้บริการเอาอยู่ทุกขนาดทุกประเภทปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณได้แบบทุกขั้นตอนเลยประสบการณ์ยาวนานค่ะบริการครบครันมองหาซ้ายได้ซ้ายมองหาขวาเจอขวาได้หมดนะคะประทับใจทุกๆคนด้วยสำหรับการจัดงานในที่นี่มาสัมผัสความสำเร็จที่ไคส์ขอนแก่นได้เอาหมายเลขโทรศัพท์ไว้สอบถามได้รายละเอียดเพิ่มเติม0953719554 0953719554ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะและพาไปที่ดร.ณวังคลินิกค่ะใครที่อยากจะดูแลเรื่องของใบหน้าเพิ่มความมั่นใจความดูดีของคุณไม่ว่าจะเพิ่มความสวยความหล่อความเก๋ความเท่ความมั่นใจที่หมอณวังคลินิกที่นี่ป้ายรางวัลระดับประเทศมากมายที่บ่งบอกถึงฝีมือคุณภาพมาตรฐานสะท้อนถึงความใส่ใจดูแลจากทีมแพทย์ชำนาญการทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจและบอกต่อจนเป็นที่นิยมค่ะยอดใช้ระดับประเทศอย่างเช่น HA Filler Restaurant New Ramis EPTQ สูงสุดท็อประดับประเทศ Pico และ Venus Viva มาตรฐานอเมริกาและได้รับรางวัลระดับประเทศอีกมากมายสามารถเข้ามาชมได้ที่คลินิกนะคะแจ้งว่าฟังจากเบสRadio ที่นี่พร้อมไปด้วยรับไปเลยเมโซโคเรียไบส์ตรงนี้ความน่าใสฉ่ำวาวถึงคุณแน่นอน 2,500 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณแบบไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดร.ณวังคลินิกหรือแอสไซด์ดร.ณวังคลินิก KKN หมอณวังคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดี

0: าไปเรื่องราวเกี่ยวกับแว่นตากันหน่อยนะคะสายตาค่ะตอนนี้มีอาการแบบมองไกลไม่ชัดเบลอหรือปวดตาหรือยังไงกันบ้างถึงขั้นที่จะต้องแบบเอาละไปตรวจว่าสายตากันหน่อยไหมไปดูแลสุขภาพสายตากันหน่อยนะคะไปอัปเดตกันหน่อยบางคนอาจจะเคยสายตาแบบแปรเปลี่ยนกันมาแล้วเนี่ยครั้งนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิมหรือเปล่าเลยคะลองถามคนใกล้ตัวลูกๆหลานๆรวมถึงตัวเราเองและคนที่คุณรักนะคะร้านแว่นยูนิโดยจัดสุแพทย์ที่นี่มีแว่นที่จะให้คุณได้เป็นเจ้าของกับการวัดและออกแบบเพื่อคุณโดยจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาสั้นสายตายาวเอี้ยงแว่นโปรแกรสซีฟคุณภาพสูงรวมถึงเลนส์พิเศษสำหรับเด็กที่จะช่วยชะลอการเพิ่มของค่าตาได้ด้วยและท้าอัปเกรดกันในเดือนนี้มาลุ้นรับรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีกันได้เมื่อคุณมาตรวจวัดสายตานะคะหากว่าคุณมีแว่นอยู่แล้วก็ไปตรวจเช็ควัดสายตาลุ้นการเปลี่ยนเลนส์ฟรีและรวมถึงนะคะหากใครที่ตัดแว่นใครที่ตัดแว่นมูลค่า 2,900 บาทขึ้นไป2,900 บาทคุณจะได้รับฟรีทันทีแว่นตาอีก1อันมูลค่า990บาทจะเป็นค่าสายตาที่ต่างกันก็ได้ตัดสำรองเอาไว้ให้กับตัวเองหรือว่าจะให้กับคนที่คุณรักได้โปรโมชั่นวันนี้ตั้งแต่วันนี้วันที่28แล้วใช่ไหมโอ้เขาบอกมีถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้แหละนะคะเอาล่ะไปที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลยื้องซีเจมอล0942398699 0942398699บนแฟนเพจ Facebook นะคะเพราะว่าดวงตาของคุณมีแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะWhat you gonna do it? โครงการ First คอนการบ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะแนะนำสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นกับการมีบ้านทาวน์โฮมขนาด2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถยนต์ได้1คันบนทำเลดอนบมกุดกว้างหนองลุบและโนนตุ่นค่ะผ่อนเดือนละ900บาทเท่านั้นเป็นเจ้าของได้จริงๆฝันจะเป็นจริงกับการมีบ้านทุกสายอาชีพมาเป็นเจ้าของได้ฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์และฟรีพม่าเอาละเริ่มต้นที่เบอร์โทรนี้นะ0804442555 0804442555มี Facebook IG และ LINE ด้วย @sidefirst.housefrobegin ขออนุญาตพาทุกท่านเตรียมตัวเข้าสู่การเคารพธงชาติกันนะคะในเช้านี้อยากเพิ่มเติมข้อมูลอยากขอเพลงเพิ่มเติม www.bassradio89.com ได้คุณปาฏิหาริย์บอกว่าทักทายดีเจโบครับวันศุกร์หันษาที่ผ่านมาสุขสนุกมากสุขภาพร่างกายดีเจแข็งแรงปกติอยู่นะครับถึงแม้ว่าภาพรวมก็โอเคค่ะนะขอบคุณสำหรับความห่วงใยนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้ไลฟ์สดแล้วค่อยมาสอบถามดีกว่าตอนนี้ขออนุญาตเตรียมตัวพาทุกท่านไปเทียบเวลาเคารพธงชาติ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
2: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งบริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: ที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงโชคทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
3: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
4: ์เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
5: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
4: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง10ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

ัดอารมณ์เหลือเกินเรียกว่าเป็นการพักเข้ามาทักทายหลังจากที่ได้ฟังเพลงกันไปแล้วนะฮะซึ่งผ่านมาเกือบ1ชั่วโมงว่ะ1ชั่วโมงยังไงเรานับตอนประมาณ 7:30 1ชั่วโมงแน่นอนบรรยากาศดีนะคะอยากให้ทุกคนอารมณ์ดีแล้วก็มีรอยยิ้มดีๆพร้อมกับผู้สนับสนุนและเรื่องราวดีๆกันครับ

ากค่ะสำหรับน้องๆ นะคะที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม .6 กศน.ปปช.ปปส.เทียบเท่ากำลังเล็งหาว่าเอ๊จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยไหนดีเรานี่ก็ลากคำไว้ตรงอ่ะทีนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเขาเลยบอกว่านี่ค่ะมาเชิญชวนน้องๆ นะคะที่จะมาสร้างอาชีพในแบบของตัวเองกันในรุ่นเด็ก6ในรุ่นเด็ก70สามารถที่จะมาสมัครก่อนวันที่30กันยายนนี้อีก2วันเนี่ยได้ทุนการศึกษาสูงสุดถึง 20,000 บาทไปเลยไม่ต้องรอจนถึงจบการศึกษานะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้คะแนนอะไรใดๆด้วยนะคะที่เรียนกันมาไม่ต้องมาสะสมไม่ต้องรอจนจบแล้วก็ไม่ต้องมาใช้การสอบสมัครกันได้แล้วลงทะเบียนกันเลยนะคะมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ1ใน5ของไทยเลยนะคะว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะหรือว่ามองว่าเป็นทางที่จะทำให้เรานะคะได้สร้างอาชีพในแบบของตัวเอง0432241111ค่ะ0432241111และ0925374400โกฮอนเซลนะคะสำหรับในเดือนนี้ค่ะ30กันยายนนี้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับแคมเปญโกสติ๊กเกอร์แปะอะไรก็ลดนะคะยังมีอยู่ในมือไหมไปใช้ให้หมดใช้ให้ครบนะคะเดี๋ยวจะเสียดายกันซะก่อนก็โกฮอนเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารและสินค้าเพื่อผู้ประกอบการคนรักและทำอาหารและลูกค้าทั่วไปค่ะสำหรับในแคมเปญนี้นะคะสิ้นสุดวันที่30กันยายนนี้และเชื่อว่าจะมีแคมเปญต่างๆเพิ่มขึ้นมาแน่นอนเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะสนุกขนาดไหนนะคะกับการช้อปปิ้งที่ทำให้คุณได้คุ้มค่ามากกว่าเดิมได้สนุกได้ช้อปปิ้งได้คุ้มกว่าเดิมด้วยนะคะไปเจอกันที่โกโฮลเซลทุกสาขาความคุ้มไม่จำเป็นต้องรอให้ใครเลือกให้ครั้งนี้คุณเลือกความคุ้มได้เองโกโฮลเซลแปะปุ๊บลดปั๊บยิ่งช้อปยิ่งสนุกยิ่งเลือกยิ่งคุ้มโครงการของสุภาลัยค่ะมาแนะนำสำหรับโครงการของสุภาลัยซึ่งมีขึ้นหลายโครงการมากๆและโครงการที่ชื่อว่าสุภาลัยนี้เนี่ยน่าจะทำให้หลายคนนี้ทั้งติดหูติดตาและก็อาจจะเป็นโครงการในฝันของหลายคนเลยว่าอยากได้โครงการบ้านที่ชื่อสุภาลัยจังเลยด้วยทำเลด้วยหลายรูปแบบจริงๆอะนะคะแล้วก็ในทั่วประเทศไทยชื่อโครงการนี้เนี่ยได้ยินกันแบบโอ้สุภาลัยสุภาลัยและที่ขอนแก่นของเรามีโครงการใหม่ออกมาจากสุภาลัยชื่อว่าสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตค่ะกับการเชื่อมต่อบนถนนสีจันเป็นถนนแกลนกลางของจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะเชื่อมต่อในความสะดวกไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนเขาสร้างออกมาท่ามกลางกรีนอายสไตล์ยุโรปค่ะในโครงการมีสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสและก็มีสวนที่มีจำนวน3สวนอยู่ในส่วนกลางให้คุณได้เลือกการเป็นเจ้าของในราคาพิเศษเริ่มที่ 3.29 ถึง15ล้านบาทเอาล่ะใครที่อยากจะไปชมโครงการก็ตรงไปได้ที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตหรือ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นโทร1720ได้ค่ะ

0: รู้จักกันเรียงคะกับ Attitude Clinic ขอนแก่นคลินิกที่มาอยู่จังหวัดขอนแก่นในสาขาแรกในภาคอีสานเลย Attitude Clinic เป็นคลินิกรักษาสิวค่ะที่ได้รับความนิยมที่ภาคเหนือและก็กรุงเทพเน้นเรื่องของการรักษาหลุมสิวรอยแดงรอยดำรอยสิวมีคุณหมออยู่ที่คลินิกเป็นประจำทุกวันเน้นการรักษาแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงค่ายยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดประเมินด้วยเครื่องตรวจวัดผิวหน้าสำคัญในเรื่องของการรักษาตรงที่ว่าถ้าเกิดจะต้องได้ทานยาเขาจะให้คุณได้ตรวจเลือดเช็คก่อนนะคะว่าเราเนี่ยมีผลเลือดอย่างไรเพื่อการรักษาที่ปลอดภัยและก็ได้รับผลดีด้วยราคาเริ่มต้นที่690บาทได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอร์สสามารถปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีอยู่ที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพดูโปรโมชั่นรวมถึงในแฟนเพจ Facebook Attitude Clinic ขอนแก่นขออนุญาตพักอีกแป๊บหนึ่งนั้นแหละค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงหน้าพร้อมกับเพลงที่คุณอยากฟังค่ะ
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: นนไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันนี
2: ่เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
6: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
5: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
6: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ Mall ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

ระศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต๊อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: Hit music belongs here on your number one station.

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: เพลงนี้ชื่อว่าติดค่ะจากวันวันเนี่ยหลายคนอาจจะวันวันนี่หายไปไหนแต่ก็น่าจะมีการประกาศไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะว่ามีการไปดำเนินในเรื่องของเส้นทางชีวิตในรูปแบบของตัวเองกันครั้งหนึ่งเนี่ยวันวันนี้ก็น่ารักมากนะคะมาที่ 89.0 มานั่งให้สัมภาษณ์ตรงนี้เลยด้วยความขี้เล่นของทั้งสองคนนะคะและก็เพลงนี้ชื่อว่าติดนี่น่าจะเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้บางคนบอกว่าโอ้ยติดน้ำท่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกเส้นทางนะคะคุณธเนศแล้วก็คุณพี่ธนากรจากกรุงเทพบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่กรุงเทพเศร้าเลยครับสถานการณ์ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ลาดพร้าวบางกระปิรามคำแหงหัวหมากเมกะบางนาโฮมโปรบางพลีศรีนครินทร์แล้วก็แบริ่งยังหรือน้ำพองคือแบบน่าจะแต่หลายคนทราบข่าวเรื่องของน้ำท่วมเนาะเขาบอกว่าอยากไปเที่ยวขอนแก่นเลยตอนนี้เนี่ยแถวบางนาตลาดก็คือน้ำท่วมอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้บางคนก็ทุบๆต่อมๆแล้วเห็นภาพแบบโหในการลุยนะบางอันก็เป็น AI นะแต่ว่าสถานการณ์จริงก็มีเกิดขึ้นส่งกำลังใจไปให้มีเกิดอะไรขึ้นก็น่าจะกำลังนั่งคือต่อให้หาคำตอบก็ต้องแก้ไขกันไปนะคะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆนะคะแล้วก็คนที่กำลังประสบภาพที่เรียกได้ว่ามันเป็นภาพแห่งความน่าเห็นอกเห็นใจอ่ะแล้วอย่างข่าวแบบที่เมื่อวานนี้มันนั่งดูข่าวแล้วก็นะก็อยากให้สถานการณ์มันคลี่คลายอย่างเร็ววันแล้วก็หลายๆคนนี่ก็ไม่สามารถจะขยับขยื่นไปไหนได้เลยนะคะที่กรุงเทพมหานครคือแล้วก็ปริมณฑลน่าจะเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้น่าจะสูงสุดแล้วก็ยังมีจังหวัดอื่นๆอีกนะคะตามข่าวแทบจะไม่ทันแล้วตอนนี้เนี่ยคุณปาฏิหาริย์บอกว่าขอเพลงให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกคนรวมถึงผมด้วยขอเพลงผู้ชนะจากพี่เสกอย่ายอมแพ้อ้อมกำลังใจจากโฮปเราจะจับมือผ่านไปด้วยกันและก็รวมถึงคุณธนากรนะคะก็บอกว่าขอเพลงกำลังใจสำหรับคนที่กำลังเผชิญกับเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะคะตอนนี้คนไทยก็หลายคนก็สู้กันสุดชีวิตเลยอ่ะบางคนต้องดิ้นรนบางคนก็แบบพยายามบางคนก็เข้าไปช่วยหลากหลายกำลังนะคะทั้งกำลังในการที่จะฮึดผ่านให้สู้แล้วก็กำลังแรงกายสำหรับคนที่จะเข้าไปช่วยเหลืออยากให้มีพละกำลังแล้วก็ขอให้ทุกอย่างคลี่คลายเร็วๆนะคะก็ยังคงแบบโบยังคงขอให้แบบนั้นนะคะภาวนาให้เป็นอย่างนั้นนะคะเป็นกำลังใจให้และในท้ายนี้นะคะสำหรับกฤตดาคอนสตรัคชั่นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่กำลังเจอเรื่องของความหนักหนาในชีวิตเหมือนกันนะและก็เลยใครที่อยากจะสร้างบ้านนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาคลี่คลายปัญหาให้ใครที่มีความคิดว่ากำลังอยากจะสร้างบ้านเป็นของตัวเองมีพื้นที่แล้วก็จะสร้างบ้านสร้างอาคารอะไรก็ตามเนี่ยนะคะการสร้างบ้านแบบครบวงจรที่นี่เกิดขึ้นได้ความเป็นมืออาชีพมาตรฐานก็ชัดเจนค่ะส่งตามเวลาและก็งบประมาณควบคุมได้ด้วยต้องกฤตระดาคอนสตรัคชั่นสอบถามไปได้ที่0957966156 0957966156ผลงานสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจกฤตระดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานเพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญกฤตระดารับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพักกันสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมากับเพลงที่คุณขอไว
1: ้สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ต้อนรับอบอุ่นเนเน่รอย่อกลับถึงภูเก็ตแล้วนาทีสุดอบอุ่นเมื่อเนเน่รอย่อหรือน้องแพรรัติการอำลอยนักร้องสาวชาวภูเก็ตจับมือก่อนจะก้มกอดกับยายแก้วบุญเกิดซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมารอพบและให้กำลังใจหลานสาวด้วยตนเองหลังจากน้องเพิ่งกลับจากการคว้าแชมป์รายการอเมริกาสกอตทาเลนต์2026 โดยมีทางญาติสนิทและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมต้อนรับอยู่ด้านในสนามบินส่วนแฟนคลับปักหลักรออยู่ด้านนอกทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตยังจัดกิจกรรมต้อนรับน้องเนเน่โดยขึ้นขบวนรถแห่ไปตามถนนสายต่างๆในเมืองภูเก็ตก่อนมีกิจกรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเพื่อชาวภูเก็ตและแฟนคลับได้ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับกลับบ้านอย่างอบอุ่นด้วยขอบคุณข่าวช่อง 7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: ความคิดถึง
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
7: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
8: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
9: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
8: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900 บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานโหด2 ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
10: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร0804442555 First by Park ดอนบ่มโทร0990383030 First กลางเมืองนนทุนโทร0990380330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
11: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
12: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
11: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
13: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัด

เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: นที่ Go Hotel ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภัณฑ์มันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KIS
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: าคุณ Development Group
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกัน

0: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
1: ็ตอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: เพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: เพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Hit music belongs here on your number one station.

0: ไม่แน่ใจว่าเพลงที่ได้ฟังไปครบดีแล้วหรือเปล่านะคะเท่าที่ฟังเหมือนมีอะไรบางอย่างฟึบฟับฟึบฟับน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้มีความผิดปกติใช่สถานีต้องมีอะไรแน่ๆเลยเช้าๆแบบนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเรียกว่าหลอนเลยทีเดียวคนที่กำลังตั้งใจฟังกันอยู่ดีๆก็น่าจะรู้แล้วดีเจโบไม่ได้ทำนิดแต่อะไรเลยบางครั้งนี่นั่งอยู่แบบนั่งรอเฝ้าก็จะเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุอยู่ 2-3 รอบวันนี้เกิดหลายรอบแล้วด้วยคุณธนากรบอกว่าเกิดจากอาการโอเวอร์รันระบบเซเวอร์หรือเปล่าตอบไม่ได้เลยว่าเป็นกับอะไรคุณอาร์มี่บอกว่าผีที่นั่นตื่นเช้ามากเลยเรื่องราวของความน่าเหลือจะเชื่อก็เกิดขึ้นที่ 89.0 ตั้งแต่เช้าตรู่อย่างนั้นเลยหรอที่ฉันกำลังทำอะไรอยู่ที่นี่โอ้ไม่นะนี่เราจะต้องมาเจออะไรกันตอนเช้าแบบนี้เลยหรอในวันที่เราอาจจะยังไม่มีสติอย่างนั้นเลยหรอนั่นแปลว่าเราอาจจะต้องมีการฝึกฝนแหละหรือว่ามันเป็นสัญญาณว่าให้เราต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาม
1: ันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะฉันว่าแต่ว่าตอนนี้ฉันขอนอนต่อก่อนแล้วกันไม่พร้อมทำอะไรทั้งสิ้น
0: แต่สำหรับข้าเขาจะต้องมีการจัดการที่ถูกต้องและก็ดีที่สุดแต่ตอนนี้ทำอะไรดีล่ะ ทำงานต
2: ่อ
0: คุณปฏิหารส่งข้อความมาหน้าเว็บหลับบอกว่าเรื่องจริงนะครับเพลงนี้เปิดมาแป๊บหนึ่งแดดออกแล้วเพลงอะไรผู้ชนะสิบทิศหรือเปล่าไม่น่าจะใช่วู้มีคนขอเพลงมาบอกว่าต้องการกำลังใจมากเลยคุณธนากรบอกว่าต้องการกำลังใจเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ที่กรุงเทพมหานครรอบตัวผมเนี่ยต้องใช้หัวใจในการเอาชนะดูแลรักษาตัวเองปลอดภัยด้วยนะครับผมคุณอามี่ถามว่าเสียงคุณโบเคยทำซาวด์สปอร์ตไหมครับคุ้นดีโอ้โน่สนใจจะใช้บริการเสียงดีเจโบไหมคะถ้าติดต่อภายใน8วินาทีนี้ทำฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย8 7 6 5 4 3 2 1 หมดเวลาหลังจากนี้ค่าใช้จ่ายบริการเป็นกัน

และชอบทำตามใจตัวเองด้วยนะทำให้แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายก็ทำอะไรว้าอยู่ที่ว่าอยากทำหรือเปล่าหยอกหยอกหยอกหยอกคุณโรเจอร์บอกชอบมากเหมือนสุขอาสามาทำไมไงจัดรายการทุกคืนวันศุกร์น่ะสุขอาสาชื่อก็บอกอยู่แล้วมาทำไมมีคนบอกว่าบ้าเพราะว่ามันบ้าก็ทำไมบ้าคงไม่มีใครมาหรอกครับบอกจริงๆใครจะมาล่ะมาแบบอาสามาอาสาทีนึง6ชั่วโมงเต็มๆอย่างเงี้ยมีใครอยากมาบ้างมาชั่วโมงนึงก็โอเค6ชั่วโมงมาให้ตลอดเวลาแถมแบบขนาดจัดรายการตอนกลางคืนที่เขาย้ายให้มาจัดรายการตอนเช้านี่สงสัยเพราะเขาไม่อยากให้ดีเจโบแถมทุกครั้งมาจัดรายการตอนกลางคืนนะจัดรายการถึง 5:00 นไม่ยอมกลับบ้านแถมไปจะกระทั่งถึง 2:00 ทุกวันจัดมา7ปีเขาเลยย้ายซะเลยเขาบอกว่าน่าจะเยอะไปปรากฏว่ามาจากสุขอาสายาวกว่าเดิม6ชั่วโมงเลยไอ้ที่ว่าแถมเต้น2ชั่วโมงนี่คือยิ่งกว่าพาทุกคนเต้นแอโรบิกอีกนะจะมีที่ไหนถามก่อนคุณไปเต้นแอโรบิกตามสวนสาธารณะหรือที่ใดก็ตามแต่ในหลายๆจุดในขอนแก่นเขาก็มีครูนำเต้นแอโรบิก1ชั่วโมงเท่านั้นจ้ะแต่ 89.0 2ชั่วโมงเต็มมีแค่ที่นี่ที่เดียว 89.0 กับ DJ บอบนะคะอยากมาให้ทุกคืนแต่เขาให้มาแค่คืนวันศุกร์อนุญาตให้เปิดประตูเข้าได้แค่คืนวันศุกร์ฉะนั้นก็มาเจอกันแค่คืนวันศุกร์นะจ๊ะคุณนามี่บอกว่าคนอย่างเราเงินซื้อไม่ได้แต่จ้างได้นะคนจ้างเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้รับจ้างด้วยทำไมของเธออ่ะข้าวความนะข้าวความต่อค่ะคุณปริหารบอกเพลงผู้ชนะดีเจเปิดพักนึงแดดเริ่มออกแล้วหลังจากไม่เห็นแดดแสงแดดมา 3-4 วันอ่ะเป็นกำลังใจให้คุณปริหารด้วยนะคะคุณภารการเช่นเดียวกันค่ะฝนตกกันแบบชื่นฉ่ำเลยสวัสดียามเช้าที่น้ำฉ่ำทั่วผืนดินครับดีเจโบโบคนสวยเพลงที่อยากฟังคือเล่าสู่กันฟังข้างรักของดีเจโบโบด้วยในเวอร์ชันนี้ฟังแล้วรู้สึกดีทุกทีอันนี้คือเติมเองคุณปังคุณปังคุณปังปิคุณปังปิบอกว่าสวัสดีชาวเบส FM ครับแล้วรู้ไปเองนี่คือชาวเบสรู้ได้ไงนี่เป็นสายฟังจากเบสจริงๆหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่แหละนี่เราเจอ FC ของเบสเหรอเนี่ยขอบคุณนะคะอยากให้วันนี้เป็นวันที่คุณมีกำลังใจแม้ว่าในบางเรื่องบางอย่างอาจจะพูดไม่ครบถ้วนอะไรก็ขออภัยด้วยแต่ว่ามีใจให้ทั่วถึงนะคะ

0: มีกำลังใจฝากมาจากคุณอามมี่เขาบอกว่าฟ้าหลังฝนย่อมดีขึ้นเสมอนะกำลังใจที่งดงามใช่ละฟ้าหลังฝนนะมันจะดีขึ้นเสมอเลยเพราะว่าพอหลังที่จากฝนตกฟ้ามันจะสดใสเวลาเราเจอขึ้นลมพายุโหมกระหน่ำมาครั้งใดหลังจากผ่านไปฟ้าจะสดใสขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเราเก่งมากขึ้นแล้วผ่านมรสุมเราไม่ใช่เราผ่านมรสุมมรสุมกับมรสุมมาปะปนกันได้ไงเนี่ยเราผ่านมรสุมกันมาขนาดนี้แล้วแสดงว่าเรานี่ก็แข็งแกร่งและเข้มแข็งผ่านมันไปได้มันจะดีขึ้นแน่นอนไม่ว่าอะไรที่เกิดเขาบอกว่ามันดีขึ้นและมันดีแน่นอนถ้าเราคิดว่ามันดีนะใจต้องสะกดให้มันดีนะมันก็ดีเองล่ะค่ะยิ่งบอกว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอ้ยมันก็ท่องแต่คำว่าไม่ดีอยู่แบบนั้นนี่แหละยิ่งแบบว่าใจมันไม่ดีเลยไม่ดีเลยแย่จังเลยอ่ะบางทีก็ว่ามันรู้อยู่แล้วมันไม่ดีอ่ะเฮ้ยรู้ว่ามันจะทำใจว่าให้ดีมันอาจจะยากใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใจเราบอกว่าไม่ดีแย่จังทีนี้เราจะต้องตายแน่ๆเลยก็ไม่มีลมอาการหายใจไม่มันต้องหาหนทางมันเองไปทำยังไงดีมันต้องไปลงมือทำหาวิธีการแก้ไขนั้นแน่ตัวเองจะได้แบบสามารถผ่านพ้นไปได้ฉะนั้นฮึดสู้มันไปเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหเป็นไรเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าการเจ็บปวดร่างกายตามเอ็นข้อต่อมันไม่ดีขึ้นเลยนะฮะนอนเท่าไหร่มันก็ไม่หายเพราะบางทีมันอาจจะต้องได้ใช้ยาช่วยแม้ว่าใจคุณอาจจะบอกว่าฉันไม่ปวดก็ตามแต่คุณต้องหาวิธีที่จะแก้ไขนะฮะเพราะว่าอาการที่มันซ้ำกับเอ็นข้อต่อหรือกล้ามเนื้อร่างกายที่คุณใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วไม่ได้หาวิธีการที่จะไปแก้ไขมันเนี่ยมันก็ทำให้คุณปวดแล้วก็ละลายโอ้ทรมานนั่นสิคะหาวิธีการแก้ไขความทรมานร่างกายด้วยกันไปหาซื้อ Planus to X Gel มาไปเลย Planus to X Gel นี่จะทำให้คุณสามารถหายอาการปวดกล้ามเนื้อบวมอักเสบได้ร้านขายยาใกล้บ้านคุณด้วยส่วนผสมที่มีไดโคฟีแนคไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% บรรเทาอาการอักเสบนะคะปะไปหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best RadioAttitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเองไทย

21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิง

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

มาเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงตามคำขอแน่นอนแต่คราวนี้มาทักก่อนก็ละกันเนี่ยโอ้โหมือไปโดนอะไรเนี่ยอุ้ยตกใจหมดละเฮ้ยและเพลงนี้ของ We Are The Champions ค่ะเพลงนี้คนที่ขอคือคุณอาร์มี่เขาบอกว่าพอผมได้ฟังเพลงนี้ผมอยากเล่นเปียโนเลยมันฮึกเหิมความหมายดีๆที่มอบกำลังใจให้กับผู้ฟังที่ Best Radio ที่นี่เราคือผู้ที่จะคว้าแชมป์แห่งชัยชนะเปรียบเสมือนกับชีวิตของเราเป็นเหมือนสนามลงแข่งบางครั้งมันก็ต้องมีการซ้อมก่อนวิ่งรอบสนามอย่าเพิ่งลงถ้าเกิดเรายังไม่พร้อมวอร์มอัพก่อนวอร์มอัพเนี่ยวอร์มยืดยังไม่ลงคนที่จะลงสนามได้ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นแต่วันนี้เรายังไม่ใช่ตัวจริงเราอาจจะเป็นตัวสำรองที่สำรองแล้วสำรองอีกหรือบางครั้งเราอาจจะเป็นแค่คนที่อยู่แค่ข้างสนามได้เชียร์อัพก็เป็นได้เฮ้ยอะไรของเธอเนี่ยกำลังใจไงจินตนาการสนามแข่งในครั้งนี้เราอาจจะไม่ต้องเป็นนักกีฬาในการลงก็ได้อะไรของเธอเราอาจจะเป็นแค่เชียร์ลีดเดอร์ในการยืนเชียร์ให้กำลังใจก็เป็นได้อาจจะที่สนามเราจะเป็นตัวอะไรดีมันอาจจะไม่ต้องเป็นนักแข่งก็ได้หรือเปล่าอะไรแต่ว่าเราต้องอยู่ภายในสนามไงถ้าเป็นคุณจะเป็นตัวไหนดีนะคุณว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหนแต่ว่าคุณจะต้องอยู่ที่สนามแข่งแน่นอนนะคุณว่าคุณเนี่ยจะเป็นขอเป็นพนักงานในการทำความสะอาดเซฟดีแต่เหนื่อยนะต้องทำความสะอาดแบบทั้งพื้นสนามนี่ท่านอยู่คนเดียวนี่ก็หนักคนละแบบไปหรือว่าเราจะเป็นโค้ชดีกว่าดูเท่ๆดูมีแนวทางดูสั่งการได้แต่เอ้ยเหมือนจะสบายแต่คุณต้องผ่านประสบการณ์หนักหน่วงมาก่อนคุณจะไปยืนตำแหน่งนั้นได้นะซึ่งอาจจะไม่ใช่เราหรือว่าเราจะเป็นคนเชียร์จริงๆเลยเฮ้ยแต่คนเชียร์ก็ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ลงสนามเองไม่ต้องไปเตะไม่ต้องตีลังกาแต่คนเชียร์ต้องใช้พลังใจที่หนักหน่วงอาจจะต้องถือป้ายใหญ่ๆไปก็ได้คุณจะต้องไปรอก่อนใครในสนามคุณจะต้องเดินทางไกลเพื่อที่จะไปเชียร์คุณต้องขนเพื่อนคุณต้องตะโกนจนคอจะแตกในการเชียร์ตลอดเวลาบางทีคุณต้องตะโกนสุดเสียงจนไม่รู้ว่าเสียงนี้มันจะมีออกมาได้อีกเมื่อไหร่คุณจะต้องยืนแทบจะไม่ได้นั่งหนักมันก็ละเนาะมีคนบอกว่าเป็นต้นหญ้าต้นหนึ่งในสนามได้ไหมครับถึงจะโดนเหยียบย่ำแต่อย่างน้อยก็มีส่วนร่วมในเกมมุมมองดีมากต้นหญ้าต้นนึงอาจจะต้องเจ็บปวดแต่ว่าดีใจที่มีส่วนร่วมในเกมชีวิตของคนเรานี่เหมือนสนามนะคะที่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งไหนมันไม่ได้สบายไปในทุกๆตำแหน่งหรอกแต่เมื่อได้ลงสนามแล้วเปิดสนามมาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเจอก็ต้องลงมือทำยังไงก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่เรากำลังเล่นเกมนั้นอยู่นะคะเกมแห่งชีวิตตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยชีวิตมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดหรอกแต่ว่าเราจะทำให้มันผ่านไปได้อย่างที่ใจเราพาไปค่ะ

0: the world
1: เจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือคน

9:58 ค่ะจะเตรียมตัวเข้าสู่ในช่วงเวลา10:00 น.กันแล้วเบรกนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนพาเดินทางร่วมมานั่นก็คือมาม่าไก่แผ่นซอสเกาหลีแล้วก็มาม่าซุปปลาหมึกจริงจังตะโกนบอกให้รู้เลยนะคะว่าตอนนี้เขามี2รสชาติใหม่ที่ออกมาเพื่อให้คุณได้อร่อยกันรู้จักคำว่ามาม่าตั้งแต่เกิดแล้วอู้แวอู้แวอู้แวมาม่าเดี๋ยววันนี้แม่จะทำมาม่าให้กินเอาแม่ครับอยากกินมาม่าแม่หนูชอบกินมาม่ามากเลยค่ะมาม่าอร่อยมาม่าอร่อยมากเลยโอ้ใช่แล้วเกิดมาก็รู้จักมาม่าแล้วเนี่ยไหนใครไม่เคยกินมาม่าบ้างเป็นเมนูหลายคนออกไปนอกบ้านเพื่อไปกินมาม่าอยู่ในบ้านอาจจะไม่กินแต่วันนี้ควรจะต้องมีมาม่าติดบ้านเอาไว้แล้วสำหรับ2รสชาติใหม่กับมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีและมาม่าซุปปลาหมึกจริงใจในตระกูล7บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณคุณภาพอยู่ในซองที่เหลือคุณนะ

และพาคุณไปงานวิ่งนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่31ตุลาคม2569คือในปีนี้ริมบึงแก่นครกับงานกงมารันครั้งที่2งานนี้ไม่ใช่แค่การวิ่งนะคะแต่ว่าคือการรวมตัวของคนรักสุขภาพบรรยากาศเป็นกันเองสนุกสนานและอบอุ่นพร้อมอาหารและเครื่องดื่มแสนอร่อยเตรียมไว้ให้คนที่เข้าไปร่วมอย่างเต็มที่วิ่งแล้วมาอิ่มอร่อยกันสังสรรค์กันต่อสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและมิตรภาพไปพร้อมกันงานนี้นะคะคณะกรรมการสมาคมปึงเถากงมากขอนแก่นได้จัดเตรียมงานเอาไว้ให้คุณได้เป็นสายวิ่งสายชิลในงานนี้ก็บอกเลยว่าห้ามพลาดกับกงมารันครั้งที่2มาวิ่งให้สนุกสุขภาพดีไปด้วยกันสามารถติดตามได้ในแฟนเพจของกงมาผ่าวิ่งราคาบัตร800บาทราคานี้วิ่งเสร็จอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องแน่นอนและถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถมาติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้กับเบอร์086478 8566 086478 8566ติดต่อคุณหงได้สำหรับใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่แฟนเพจอีกครั้งของกงมาผ่าวิ่งได้นะคะเจอกัน31ตุลาคม2569กับกงมารันครั้ง

ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยนะคะที่ได้มอบเวลาดีๆไว้ที่ Base Radio ตรงนี้นะคะใครที่อยากจะติดต่อเข้ามาอยากจะเป็นผู้สนับสนุนในช่วงนะคะโดยเฉพาะอยากติดต่อกับ DJ โบโดยตรงเลยเข้ามาที่แฟนเพจ Facebook นะคะพิมพ์ง่ายๆเลยโบโชโก BOSHOWGO สำหรับแฟนเพจนี้คุณสามารถติดต่อสอบถามและก็ขอข้อมูลต่างๆได้ติดต่อโบโดยตรงเดี๋ยวดูแลด้วยตัวเองเลยจ้า เบรกที่แล้วนะคะเปิดเพลงให้กับคุณภรการจากราชบุรีเล่าสู่กันฟังหวังว่าคุณภรการอยู่ที่ราชบุรีน่าจะได้รับกำลังใจผ่านทางบทเพลงนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงคลั่งรักจากดีเจโบก็เปิดให้เรียบร้อยแล้ว2เพลงครบจบตามคำขอเลยมีเพลงไหนยังไม่ได้ฟังบ้างโอ้คุณอาร์มี่บอกว่ายังไม่ได้ฟังเพลงที่ขอไว้อยากฟังเพลงอย่าหยุดยั้งวันนี้เติมกำลังใจให้ตลอดเลยยังไม่หมดนะอะไรอีกล่ะโอ้โหบอกว่ามีคำคมมาฝากด้วยนะครับให้เป็นผู้รักษาประตูคงเป็นไม่ได้หรอกแค่รักษาเธอไว้ยังไม่ได้เลยแคปชั่นทำไมมันปวดใจขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องเจอกันหน่อยละมีแคปชั่นนี้มาเราก็ต้องขอมาอยู่บ้างแหละครับแหมคือมาช้ำใจแท้

0: เล่นมาประกวดกันขนาดนี้ตอนนี้น่าจะหาแทบจะไม่ทันแล้วว่าจะเอาอะไรไปสู้คุณดีรักษาเธอไม่ได้หรอกจะรักษาก็ทำไมเราไม่ใช่หมอ เราไม่ใช่หมอเราไม่ต้องรักษาเขาก็ได้ถ้าเขาอยากไปก็ให้เขาไปเลยให้เขาไปไหนไปหาหมอซะ เขาไม่ได้หายแบบนั้นเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกคุณโรจ้าบอกว่าเพลงอื่นได้ฟังแล้วเพลงของใจยังไม่ได้ฟังครับว้าวเพลงของใจเพลงของใจคือเพลงอะไรหมายถึงเพลงของใจหรือว่าคนของใจไปลากเขามาฟังพร้อมกันเลยนะและเดี๋ยวจะมาถามสาวเช็คอีกทีนึงว่าใครที่เป็นคนของใจและเขาได้ฟังเพลงของคุณไปแล้วหรือยังเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นฉบับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันตรงนี้นะคะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ปัดข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์โมสของอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้โดยปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งและยุติการสู้รบภายใน7วันหากสหรัฐยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเดนมาร์กความเข้าใจหรือ MOU ที่กรุงอิสลามาบัดเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาโดยทรัมป์ให้เหตุผลว่าอิหร่านกำลังเสียเปรียบอย่างหนักจึงอยากทำข้อตกลงหยุดยิงและเปิดช่องแคบฮอร์โมสที่ถูกสหรัฐปิดล้อมจนอิหร่านส่งออกน้ำมันไม่ได้และยังอ้างว่าเรือบรรทุกน้ำมันต่างๆยังผ่านช่องแคบฮอร์โมสได้ตามปกติอย่างไรก็ตามแม้ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านและไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ในการสั่งปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนแต่ทางคณะตัวแทนเจรจาของสหรัฐยังไม่แจ้งคำตอบรับหรือปฏิเสธอย่างเป็นทางการต่ออิหร่านแต่อย่างใดขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อเตยอยากมีบ้านจากหลังเดอยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
6: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
7: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
6: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
8: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 เฟิร์สบายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 เฟิร์สกลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: นที่ Go Hostel ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: รุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

ุกเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

แหมเพลงนี้ก็ดังขึ้นมาหลังจากที่หลังไมค์เนี่ยก็ได้พูดคุยพบปะกับผู้ฟังและก็ FC ที่เข้ามาตรงนี้นะคะแหมซาบซึ้งกินใจหลายคนเนี่ยปาดน้ำลายกันใหญ่เลยหิวพอพูดประโยคในใจและก็สิ่งที่ได้มอบไว้ให้ที่เบสตรงนี้และก็คุณผู้ฟังที่เข้ามาหลังไมค์นะคะหลังไมค์เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปโบก็พบปะพูดคุยกับผู้ฟังที่เข้ามามีหนึ่งข้อความจาก

คุณอาร์มี่ส่งมาบอกว่าเคยมีท่านโซซาวอังกฤษท่านหนึ่งเคยกล่าวคำหนึ่งเอาไว้เป็นคำที่มีความหมายที่ดีมากๆก็คือ very good ไม่สั้นๆน่าจะเป็นคำตอบที่มอบให้ดีเจโบอันนี้เนาะเพราะว่าโบเป็นคนอ่านเพลงนี้เพราะใจค่ะมอบให้กับคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่เขาบอกว่าเพราะแบบนี้ไงที่ได้รับใจเต็มๆผมถึงประทับใจดีเจโบโบครับทุกครั้งที่มาถึงที่นี่อาจจะมีคนที่เข้ามาแล้วก็สงสัยกับการจัดรายการบ้างในการที่ดีเจโบเอ๊ะมานั่งทำตรงนี้เนี่ยมีคนฟังอยู่กี่คนหรือคำตอบคือไม่รู้ค่ะและถ้าเกิดว่ามีคนฟังอยู่แค่หนึ่งคนท่านก็คือผู้ฟังที่น่ารักของโบโบจะพยายามให้คุณไปชวนเพื่อนมาฟังจาก1เป็น2ให้คุณมีเพื่อนผู้ฟังหรืออาจจะมีเสียงที่ส่งไปถึงใครอีกมุมนึงได้เป็นผู้ฟังคนที่2โบก็จะทำแบบนั้นเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังของโบที่ได้รับฟังได้รับกำลังใจตรงนี้เพิ่มมากขึ้นจะทำหน้าที่ตรงนี้แม้ว่าจะมีผู้ฟังไม่มากเพื่อที่จะเพิ่มให้เขาไม่น้อยอยากให้เบสแล้วก็ตัวดีเจโบเป็นกำลังใจให้คุณเมื่อไหร่ที่เข้ามาฟังแล้วก็ได้รับกำลังใจอาจจะหน้าไม้ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าหลังไม้เนี่ยในช่วงเช้านี่สามารถที่จะเติมให้ได้เต็มเลยนะเขายิ่งชอบเข้ามาหลังไม้แบบเพื่อที่จะมาดูว่าหลังไม้ดีเจโบพูดพบปะอะไรยังไงบ้างนะคะบางคนชอบการแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ทัศนคติใดๆนะคะทั้งความหยิกหยอกกันไปในเบสเรียลตรงนี้นะช่วงเวลาที่ผ่านมามอบความสุขให้คุณผู้ฟังแบบไม่หยุดยั้งเลยเหมือนกับเพลงนี้ที่คุณอาร์มี่ขอเอาไว้เขาบอกว่าอย่าหยุดยั้งนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วเพลงนี้เขาบอกว่าอย่าหยุดยั้งนะสิ่งที่เรากระทำลงมืออยู่นะวันนี้นี่อย่าหยุดถึงแม้ว่ามันอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณเหนื่อยเมื่อยล้าบ้างป่วยเนี่ยก็หยุดบ้างใช่ไหมแต่กำลังใจจะไม่หยุดนะเวลามันไม่เคยรอใครวิ่งไปเรื่อยๆก็คงเหมือนใจเราที่คงจะต้องแบบไปตามเวลาสิ่งที่เรามุ่งมั่นและตั้งใจว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขให้กับตัวเองกำลังใจให้กับตัวเองแล้วยังส่งผลให้กับคนรอบข้างโบนเน้นย้ำเสมอว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าชีวิตเรามันจะได้ตอบโจทย์ไม่ได้มีแค่สุขลำพังเพียงแค่คนเดียวมนุษย์เราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกนี้แน่นอนแต่สุขที่คุณมอบให้สุขที่จะมอบกำลังกายกำลังใจให้ตัวเองแล้วเพื่อที่คุณจะได้มีแรงส่งต่อมอบให้กับคนอื่นวันนี้คุณมีกำลังมากมายพอที่คุณจะแบ่งปันส่งต่อให้คนอื่นก็ลงมือทำวันไหนที่คุณเมื่อยล้าแน่นอนวันที่คุณส่งกำลังใจให้ผู้อื่นเขาก็มองเห็นวันที่คุณเหนื่อยเขาก็จะหยิบยื่นมือมาช่วยคุณแน่นอนโบเชื่อว่ากำลังใจที่มอบให้แก่กันและกันมันไม่มีหมดบนโลกนี้แน่นอนและที่สำคัญสวรรค์อยู่บนฟ้ามีตามองเห็นก็จะเห็นตัวเราเด่นทุกครั้งหนาถ้าเราทำความดีสวรรค์ก็จดบันทึกเอาไว้อยู่เรามั้งค่ะเอาไว้เวลาที่เราร้องเรียกหาสวรรค์ก็จะส่งคนมาช่วยเออ

อยากมีเวลาหยิกหยอกให้คุณได้มากมากมากมากมากขึ้นกว่านี้นะคะวันนี้ขอบคุณด้วยวันนี้มีคอมเมนต์มากมาเลยที่จะมามอบกำลังใจให้กับเบสโดยเฉพาะคุณอาร์มี่นี่เขาไปคิดไปค้นมาขยันพิมพ์มากเลยอยากเอามาเล่าต่อแต่เบรกนี้นี่ขออนุญาตพักไปแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อที่จะพาคุณไปขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนของเรา

พาไปที่ลอนีโอนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ทำเลทองทั้งมะลิวานใกล้มขแล้วก็สนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างหรือใกล้ทำเลสีจันทร์39ค่ะสำหรับทำเลใหม่ตรงนี้รอให้คุณเป็นเจ้าของในราคาเริ่มต้น 3.25 ล้านถึง10ล้านบาทในการซื้อบ้านในครั้งนี้มีฤกษ์ปังดีๆมอบให้ด้วยโดยหมอดูดังจาก TikTok ที่จะมาให้คำปรึกษาคุณแบบตัวต่อตัวตลอดเดือนกันยายนนี้ทักได้ที่ SILENEO หรือ0834366643 0834366643ส่วนการประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะคะสถานที่พร้อมที่จะตอบโจทย์ในการจัดงานของคุณในทุกประเภทและก็ทุกขนาดหากคุณอยากจะจัดงานอะไรใดๆก็ตามนะคะมามอบความไว้ใจได้ที่ไคส์ขอนแก่นประทับใจทุกคนและมาสัมผัสความสำเร็จที่นี่ได้0953719554 0953719554ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปค่ะ1บริษัทรับเหมานะคะที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นและเป็นบริษัทรับเหมานะคะที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างอพาร์ตเมนต์และก็หอพักในอาคารสูงตึกใหญ่โตที่จะต้องได้วิศวกรสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆพร้อมนักวิเคราะห์ผลตอบแทนหากคุณจะก้าวกระโดดเข้ามาทำธุรกิจอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักอาจจะไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการคำนวณว่าต้นทุนจะต้องคืนอย่างไรแล้วผลตอบแทนที่สูงที่สุดมันจะได้เท่าไหร่ข้อมูลตรงนี้สอบถามได้กับธนากุล Development Group พร้อมส่งมอบตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงๆทุกๆโครงการกับธนากุล Development Group หากคุณสนใจแล้วก็มาสร้างพื้นที่ดินว่างเปล่าให้ปรับเปลี่ยนเป็นเงินค่าเช่าเข้ากระเป๋าคุณทุกๆเดือนได้กับธนากุล Development Group 0908965556 0908965556อยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group ค่ะ

0: เมนต์กรุ๊ป
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: นนไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำเอง
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

สุขเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอ้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรมเอาไปทำยังไง
7: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงโชคทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่นBest Radio.

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ียวนะสู้ๆนะไฟต
1: ์ Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

พลงนี้นะคะก็ฟังแล้วรู้สึกว่าให้เบสเรดิโอเป็นคนที่ถามคุณผู้ฟังไปพร้อมเลยก็แล้วกันว่าพักบ้างหรือยังเป็นกำลังใจให้นะคะอยากให้ที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเมื่อไหร่ที่คุณต้องการพักแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเพียงนิดนะแต่ให้ที่เบสเนี่ยเป็นเพื่อนประจำวันของคุณกันนะคะตอนนี้นะคะคุณธเนศบอกว่าสวัสดีครับดีเจโบโบขอเพลงเหนื่อยก็พักไม่รักก็พอของหนูนาด้วยเปิดแล้วเรียบร้อยหวังว่าคงได้ฟังนะยังอยู่ในไลฟ์สดไปพร้อมกันด้วยนะคะคุณธเนศแม้ว่าเขาเองต้องการกำลังใจนะคะแล้วก็มาส่งกำลังใจให้ดีเจไม่ขาดเหมือนกันในการมาขอเพลงที่นี่สวัสดีคุณกิฟจากลพบุรีด้วยเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ที่นู่นนะคะแลกเปลี่ยนกันได้นะคะอยากให้คุณมีรอยยิ้มแม้ว่าบางคนกำลังเจอเรื่องที่จะต้องการกำลังใจขอให้มีแรงกายกำลังใจกันเยอะๆผ่านพ้นกับเรื่องที่คุณกำลังเจอกันแบบหนักหนาอยู่นะแล้วก็อย่าลืมการส่งกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้สามารถเดินทางไปให้กำลังใจใครได้ถึงที่นะก็อย่าลืมส่งความปรารถนาดีผ่านคำบอกเล่าผ่านการส่งข้อความหรือส่งกำลังใจแรงใจไปให้กับคนที่คุณอยากส่งถึงนะคะ

เบรกนี้ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนที่พาเราเดินทางมาถึงในช่วงท้ายนี้ Attitude Clinic ค่ะคลินิกเสริมความงามแต่ในเรื่องของการรักษาสิวด้วยเฉพาะด้วยนะดังมากที่กรุงเทพแล้วก็ทางภาคเหนือมารักษาสิวถึงจังหวัดขอนแก่นภาคอีสานเป็นสาขาแรกเลยใครที่มีรอยแดงรอยดำรอยสิวนี่รักษาแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวค่ะมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าปัญหาผิวตรวจวัดประเมินแบบครบวงจรไปเลยที่สำคัญถ้าเกิดว่าจะต้องได้ทานยานะคะจะมีการเช็คเลือดได้รับการรักษาที่ปลอดภัยและได้รับผลดีราคาเริ่มต้นเพียง690บาทได้ยากินยาทานในคอสแถมฟรีไปเลยปรึกษาคุณหมอได้ที่ทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะคะตั้งอยู่ที่ตรงนั้นหรือไปดูรีวิวโปรโมชั่นได้ที่ Facebook Attitude Clinic ขอนแก่น

ครงการสุภาลัยค่ะ Grand View สีจันทร์ Airport สำหรับโครงการนี้เชื่อมต่อกับถนนสีจันทร์ให้คุณสามารถเดินทางได้ในทุกๆเส้นทางที่คุณต้องการพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ที่มอบท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ราคาเริ่มพิเศษกันตรงนี้ 3.29 ถึง 15 ล้านบาทเข้าไปดูได้ที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตที่แฟนเพจ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720และสำหรับซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีมที่อยากจะแนะนำกับครีนไบโอค่ะใครผมแห้งผมเสียผมแตกปลายบ้างยกมือขึ้นซองนี้ถูกและดีนะคะในซองสีน้ำเงินสุดฮิตกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผสานสกัดจากธรรมชาติแคโรทีนรังไหมน้ำมันดอกทานตะวันที่มีความเข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายสระผมเสร็จแล้วนำไปหมัก 2-5 นาทีล้างออกกลิ่นหอมเย้ายวนไม่พอเหมือนกับทำสปามาเลยนะคะของแท้ต้องกลิ่นไบโอสำหรับใครที่ทำสีผมไม่อยากให้สีผมเฟดไปหรอกฟื้นฟูผมแห้งเสียด้วยนะสูตรโกลค่ะซองสีส้มทองต้องมีสีน้ำเงินบนหน้าซองเท่านั้นหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเข้าสู่ในช่วงท้ายแล้วนะคะกับ 89.0 Best Radio มาเวลาเนี่ยไม่เคยรอใครจริงๆบอกให้รอก็ไม่รอมีคนบอกว่าถ้ากำลังใจก็รู้สึกดีแต่ถ้ากำลังโอนมาจะดีมากๆเลยว่าอยู่อยากได้กำลังใจบ้างจังเลยอ่ะกำลังใจก็รู้สึกดีอยากได้แบบกำลังโอนอ่ะเออหาคนโอนอยู่นะจ๊ะแต่ต้องเป็นโอนแบบว่าโอนสตุ้งสตังโอนที่ดินโอนกรรมสิทธิ์อย่าโอนหนี้มานะบอเดอร์มาส่งกำลังใจในเช้านี้ให้นะคะก็หวังว่าจะมีรอยยิ้มกันบ้างสักเล็กสักน้อยมอบกำลังใจให้กับคนที่กำลังสู้ชีวิตในตอนนี้กันสักหน่อยดีไหมมาพวกเรามามอบกันหน่อยมีคนบอกอุ้ยโอนที่ดินเลยเหรอก็แบบก้อนใหญ่ๆกันไปเลยคนที่ถอยออกมาไม่ใช่คนที่แพ้เออบางทีชีวิตมันก็ต้องมีถอยบ้างเนาะแต่ไม่ใช่คนที่แพ้นะแต่เป็นคนที่เข้าซอยผิดถ้ายอมมาแม่เข้าซอยผิดนะว่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณกำลังรู้สึกว่าคุณกำลังแย่วันนี้เป็นวันที่เราแย่มากเลยยังมีเงินในบัญชีที่แย่กว่ากำลังใจตรงไหนเนี่ยเอาเถอะมันมีอะไรที่แย่กว่านะเลย

มีอะไรอีกไหมมีคนบอกว่าถ้าอยู่ตรงไหนแล้วสบายใจให้ไปอยู่ตรงนั้นสบายใจตรงไหนไปอยู่ตรงนั้นใครอะถ้าถามว่าอยู่ที่ไหนแล้วสบายใจตอบแล้วเลยไม่ต้องคิดที่นอนที่นอนต้องการนอนเท่านั้นประโยคนึงเคยบอกว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดแต่มีคนนึงออกมาตะโกนลั่นระบอกว่าอย่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำไมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำอย่าทำเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำเฮ้ยกำลังใจตรงไหนเฮ้ยเอานะคุณอาเม่บอกว่าไปไม่ทันเลยนะเออพี่พันจิตชอบมากวันนี้ถ้าเกิดมีเพื่อนคุณนะชวนไปเที่ยวไปนั่นไปนี่โอ้โหเราก็รู้สึกดีอะเนาะเหมือนมีเพื่อนมาให้กำลังใจชีวิตนี้ต่อให้อะไรอะไรเราก็ยังมีเพื่อนอยู่ข้างกายว้าว้าไม่กลัวแค่มีเพื่อนที่ดีเขาบอกว่ามีเพื่อนที่ดีหนึ่งคนในชีวิตก็ถือว่าเป็นสมบัติอล้ำค่าต้องการเพื่อนเพื่อนหนึ่งคนในชีวิตก็พอแล้วถ้าเพื่อนที่ชวนไปไหนก็ไปคือเพื่อนที่ไม่มีแฟนจำเอาไว้เมื่อไหร่เพื่อนมีแฟนเมื่อไหร่คุณไม่มีทางได้ไปกับเพื่อนแน่นอนกำลังใจสุดๆดีแท้

0: าละพอละมั้งพอละมั้งเออมีคำส่งมาบอกเราว่าอย่างนี้การเลือกที่จะเงียบใช่ว่าจะเป็นคนที่ใจเย็นเนาะคนที่ไม่พูดเขาอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ได้จริงคือถ้าเขาเงียบไม่ใช่เขาใจเย็นนะแต่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเหรออีหยังวะว้าอีหยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็อาจจะไม่ได้ใจเย็นก็ได้เขาไม่รู้เรื่องแต่ดีแล้วล่ะนี่เขารู้เรื่องเลยเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเรารักอย่าหาสาระเอาบันเทิงดีกว่าเฮ้ยเอาล่ะช่วงเวลานี้ส่งท้ายกันด้วยรอยยิ้มนะคะเล็กๆน้อยๆเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาจอดกันใหม่แล้วมาหยอดกันใหม่วันพรุ่งนี้คุณอามี่บอกว่าหมดหน้าตักแล้วมุกวันนี้ไม่ได้มีแค่มุกยังมีสาระมากมายที่มอบกำลังใจให้คุณผู้ฟังกันตลอดในช่วงตั้งแต่จัดรายการเช้ามาแล้วนะคะเอาล่ะหมดเวลาแล้วเกลี้ยงจริงๆค่ะหรอส่งคำส่งไว้ตรงนี้นะคะกลับมาเจอกันพรุ่งนี้หกโมงครึ่งถึง11โมงที่ Best Radio ตรงนี้ขอทุกท่านมีรอยยิ้มและมีความสุขลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: เตือนรถไฟฟ้าแช่และลุยน้ำท่วมเสียงลุกไหม้ได้เองผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมเมื่อจู่ๆรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV เกิดอาการไฟฟ้าช็อตก่อนระเบิดลุกไหม้ได้เองนาทีที่เกิดไฟฟ้าช็อตก่อนมีประกายไฟและควันตามมาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ทางเพจดังได้นำมาโพสต์เตือนภัยในช่วงหน้าฝนและน้ำท่วมให้เพิ่มความระมัดระวังเพราะน้ำที่ท่วมขังอาจซึมเข้าสู่ระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่12โวลต์เกิดลัดวงจรและลุกไหม้ตัวรถโดยคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสูงสุดควรถอดขั้วแบตเตอรี่12โวลต์ออกทันทีหากน้ำท่วมถึงระดับพื้นรถหรือเสียงท่วมระบบไฟฟ้าเพื่อตัดวงจรไฟฟ้าส่วนควบคุมเข็นรถออกจากตัวบ้านห้ามสตาร์ทรถที่จมน้ำหรือน้ำเข้าห้องโดยสารเด็ดขาดห้ามเปิดระบบไฟเพื่อป้องกันไม่เกิดความสูญเสียเสี่ยงเป็นอันตรายกรณีเกิดเพลิงไหม้ขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเจอครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลย

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลุกลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือ KAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
6: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
8: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤจนารัตน
9: ์ Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: เม้นกรุ๊ป
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำเอง

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: ฮัลโหลนิ้งเหรอวันนี้วัน
2: เรากำลังยุ่งอยู่นะเดี๋ยวโทรไปนะบอกแล้วไงว่ากำลังยุ่งอยู่

0: ยมีอะไรดีเลยใช่ไหมอ่ะแค่วันเกิดของต่อก็ยังลืมเลย
1: ใช่นี่ไม่เคยมีอะไรดีหรอกมีดีแค่อย่างเดียวตรงที่เป็นแฟนเราไง

0: จริงเบสเรดิโอคลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นเบสเรดิโอสถานีวิทยุเบสเรดิโอ FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: อนุทินเผยเตรียมเปิดวอร์รูมก่อติดสถานการณ์วันนี้รับห่วงกาญจนบุรีพยากรณ์แจ้งเจอฝนหนักนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันหยุดราชการ2วันในวันจันทร์และวันอังคาร 28-29 กันยายนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการส่วนธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ยังทำการตามปกติเนื่องจากต้องเชื่อมต่อตลาดทุนอื่นๆทั่วโลกนอกจากนี้ยังขยายทางด่วนและโทเวฟรีไปอีก2วันตามประกาศวันหยุดดังกล่าวทั้งนี้ต้องขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและดอนเมืองโทเวที่เสียสละและช่วยเหลือประชาชนโดยการยกเว้นค่าผ่านทางให้ประชาชนไปจนถึงเที่ยงคืนของวันอังคารที่19กันยายนขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
3: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
2: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
6: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
8: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
9: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
8: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเล First Buy One หนองหลุกโทร080 0-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนอนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐสั่งกำหนด
10: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
12: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Cafe

0: รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

โซดาพ็อปครับเคป็อปเดมอนแฮมสเตอร์นะทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับ1ซิงเกิลนะครับเป็น1เพลงของเท็ดแมกกรีนะฮะสปอตคาร์จอห์นคีกับพาราชูสครับตอนนี้อย่างที่เราทราบกันนะครับทุกคนโอ้โหที่กรุงเทพแล้วก็ในหลายๆจังหวัดเนี่ยน้ำท่วมหนักมากนะครับผมเนาะแล้วก็ขอนแก่นตอนนี้ก็แบบคึมๆไม่อีกแล้วนะฮะเหมือนฝนจะตกเลยนะครับก็ขอส่งกำลังใจจริงๆนะครับให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนาะขอให้วิกฤตนี้ผ่านพ้นไปเร็วๆนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะแน่นอนนะครับกับโครงการเลอร์นีโอครับใครที่เป็นสายมูและอยากมีบ้านนะครับตอนนี้คือจังหวะที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเลอร์นีโอจัดแปลงสวยที่สุดนะครับมาขายในราคาเดียวเลยย้ำเลยนะว่าราคาเดียวเท่านั้นนะครับผมมาก่อนก็ได้ที่ดินใหญ่ไปก่อนเลยนะอ่ะมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นทำเลมาริวันใกล้มอขอและสนามบินครับทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39นะครับราคานะฮะ 3.25 ล้านบาทถึง10ล้านบาทนะแต่ซื้อทั้งทีเลิกก็ต้องดีใช่ไหมเลยนีโอชวนคุณมาตรวจเลิกเช็คดวงกับหมอดูดังจาก TikTok แบบตัวต่อตัวเลยนะฮะมาเลยเตรียมตัวให้พร้อมนะครับที่เลยนีโอทุกโครงการทุกทำเลทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะฮะทักไลน์ได้เลย @leneo นะครับหรือโทร083436643นะครับส่วนน้องๆเด็ก70อย่าลืมนะม.4 ปทุมขอนแก่นเปิดรับสมัครอยู่นะครับในเดือนนี้นะน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับมาสมัครเรียนได้เลยเนาะภายในเดือนนี้สมัครและรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 20,000 บาทครับไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องรอจบการศึกษานะ043224111โทรได้เบอร์นี้เลยหรืออีก1เบอร์ครับ092นะครับ537-4400นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะส่วนบ้านหลังรักเพื่อการเริ่มต้นก็ต้องที่นี่ครับ First นั่นเองนะฮะเรามีบ้านสวัสดิการผ่อนเดือนละ900บาทเท่านั้นเองคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮมนะครับ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเลยดอนบ่มกุดกว้างหนองหลุบนนตุ่นนะครับบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยนะฮะตอนนี้เขายังฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีผ้าม่านด้วยเรียกว่าจัดเต็มขนาดนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะจ๊ะโทรได้ที่080ครับ444-2555หน่อ Facebook IG แล้วก็ไลน์พิมพ์ @first.how.fabikin ล้าหมอน้ำหวานคลินิกครับอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆนะทุกคนเรียกได้ว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คือได้ไปใช้บริการเราใช่ไหมแล้วก็จะเห็นโอ้โหป้ารางวัลระดับประเทศมากมายกันเลยทีเดียวนะครับบ่งบอกถึงฝีมือคุณภาพแล้วก็มาตรฐานต่างๆนะครับผมอย่างเช่นรางวัลท็อประดับประเทศยอดชาย HA Filler Less Talent Neolamis EPTQ สูงสุดและอีกมากมายเลยนะฮะและที่สำคัญนะทุกคนอย่าลืมนะจ๊ะไปใช้บริการที่ดร.น้ำหวานคลินิกเนี่ยแจ้งได้เลยว่าฟังมาจาก Best Radio นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยจะได้รับไปเลยกับมิโซคอเรียหน้าใสฉ่ำวาวนะครับมูลค่าถึง 2,500 บาทฟรีไปเลยยังไงก็เข้าไปดูรายละเอียดใน Facebook ได้เลยกับคอร์สต่างๆนะครับเสิร์ชเลยว่าดร.น้ำหวานคลินิกแล้วก็ line @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN นั่นเองฮะและในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนสังเกตไหมครับว่า
คนน่ะซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะฮะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักเรียกได้ว่าเติบโตสวนกระแสแบบชัดเจนเลยนะฮะและแน่นอนนี่คือโอกาสเลยทุกคนของคนที่อยากมีรายได้ประจำแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานนะครับคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักเนี่ยปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยนะฮะด้วยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นะฮะ

การเลือกบริษัทรับเหมานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะครับแต่ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีเนี่ยต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะครับผมวันนี้ฮะธนากุล Development Group นะครับเราก็มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะครับมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเนาะเพื่อให้คุณได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยนะฮะ

และอย่างที่บอกกันไปเนาะว่าในวันที่คนส่วนมากนะครับยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขนาดนี้นะครับก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณเนาะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่านะฮะติดต่อเราได้เลยวันนี้ครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะครับแล้วยังมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆอื่นๆอีกมากมายพร้อมมอบให้คุณนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคลิกเลยที่ธนากุล Development Group นะฮะหรือนี้เลยโทรได้เบอร์นี้เลย0908965556นะครับ0908965556นะครับอย่าลืมนะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์นะครับเพื่อการลงทุนก็ต้องธนากุล Development Group เลยจ้ะเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บครับเดี๋ยวกลับมาจ้า Best ever

0: Development Group
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
2: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรม
7: เอาไปทำกันเอง

0: เพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง10ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำเอง
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: Best FM 89

0: ช่ป่ะ
1: Best FM 89

0: 1เพลงนี้นะครับเป็น1ซิงเกิลนะครับของ3สาวพิกซี่นั่นเองกับดัสตี้นะฮะ MV เฮ้ยโลดนะแล้วก็สาวๆวงวิชนั่นเองนะฮะกับโดนในวงเดฟดอนนั่นเองนะฮะแล้วก็ทูบี้นะครับแนะนำเป็นเพลงใหม่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วเนาะกับ Can't Stop Won't Stop นั่นเองนะฮะแล้วก็ลิซ่ากับสวัสดีค่ะนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยก็คือบางอ่ะยังหาเป็นเขาเรียกว่า MTV เขาช่องของ MTV ยังไม่ได้ลงในการแสดงโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ล่าสุดของลิซ่าที่โชว์ล่าสุดในงานประกาศรางวัลของ MTV ปีล่าสุดเนาะแต่เห็นบอกว่าเป็นแฟนแคมที่เอามาลงอ่ะคือเธอเลิศมากเลยทีเดียวนะครับสวัสดีค่ะลิซ่าเอาตุกๆขึ้นไปเลยจ้าแล้วก็ยังมีป้ายสวัสดีค่ะเป็นภาษาไทยแล้วก็รวมไปถึงท่าไหว้สวัสดีค่ะด้วยนะครับเลิศมากเลยอ่ะรอดูแบบว่าแบบ MTV เอาโชว์ของลิซ่าลงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าลิซ่าได้รางวัลด้วยนะครับนะกับ Best Pop นะครับผมเนาะเดี๋ยวยังไงก็จะมารายงานให้ได้ฟังกันเดี๋ยวเราดูสรุปกันก่อนนะครับผมแต่เก่งมากๆเลยอีกหนึ่งสาวไทยของเรานะฮะทุกคนแต่ตอนนี้นะครับเรามาพูดถึงสิ่งดีๆนะครับที่นี่เลยนะครับโครงการล่าสุดของหมู่บ้านสุภารายนะกับสุภารายการวิวสีจันนะครับแอร์พอร์ตนั่นเองเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันนะแล้วก็จะบอกว่าที่นี่นะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหเขาว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลาง3ส่วนเลยนะขนาดใหญ่นะครับท่ามกลางกลิ่นแอสตายุโรปแล้วก็ถ้าจองช่วงนี้นะจ๊ะรับไปเลยนะฮะกับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดนะครับสูงสุด1ล้านบาทฮะราคาเริ่ม 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทนะมากันได้ที่โครงการหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดใน Facebook ได้เลยตอนนี้ครับเสิร์ชเลยว่าสุภารายจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720นะฮะและ Attitude Clinic นะครับอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามตอนนี้เขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วก็คือที่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะครับเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพเลยนะครับเนาะซึ่งจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาเน้นการรักษาสิวรวมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะครับและมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันนะครับเน้นการรักษาแบบตรงจุดนะไม่มีเลี้ยงไข้นะทุกคนแล้วก็ยึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดครับมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้านะครับเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นและใช้เทียบผลการรักษาหลังทับด้วยนะฮะส่วนคิดที่ต้องทานยาสิวนะครับทางคลินิกก็มีการโคกับแลบตรวจเลือดนะเพื่อเช็คค่าตับก่อนเน้นความปลอดภัยแล้วก็ให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองฮะราคานะครับเริ่มต้นครั้งละ690บาทจะได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอสเลยนะครับผมเนาะสามารถมาปรึกษาปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะฮะส่วน Facebook ก็อัตติจุดคลินิกขอนแก่นเสิร์ชได้เลยจ้าแล้ววันนี้นะฮะกับกิจระดาคอนสตรัคชั่นครับเพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยเนาะแต่คือสถานที่สำคัญกิรดารับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรเลยพร้อมดูแลงานก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบบ้านนะครับด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกิรดาคอนสตรัคชั่นครับโทรได้เบอร์นี้นะ0957966156ครับแล้วก็ Facebook นะครับเสิร์ชได้เลยกับคำว่ากิจระดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานจ้าต ตอนนี้บ่ายโมงกับอีก1นาทีฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงด้วยกันกับปังต่อที่นี่นะครับ Best Radio จ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: เหตุอาคารระเบิดในกรุงเอเธนส์ตายเพิ่มเป็น6คนเกิดเหตุระเบิดที่อาคารที่พักให้เช่าแห่งหนึ่งในย่านพระลากาใกล้โบราณสถานซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญย่านใจกลางกรุงเอเธนส์เมืองหลวงของกรีซเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น6คนแล้วได้แก่นักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน4คนโดยมีกำหนดเดินทางกลับหลังการระเบิดเพียงไม่กี่ชั่วโมงรวมถึงชายชาวอังกฤษ1คนหญิงชาวกรีก1คนซึ่งมีรายงานว่าเป็นคู่สามีภรรยาอาศัยอยู่ในอาคารดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก 2-3 คนส่วนสาเหตุของการระเบิดอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าเกิดจากก๊าซรั่วทำให้เกิดระเบิดอย่างรุนแรงจนตัวอาคารพังถล่มลงมาอาคารข้างเคียงและโบสถ์ใกล้กันได้รับความเสียหายพยานบางคนระบุว่าแรงระเบิดรุนแรงราวกับแผ่นดินไหวขอบคุณข่าวช่อง 7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: เบส FM

0: เมนต์กรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือไคสศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์ทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
14: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
13: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
0: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
3: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
4: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
5: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
4: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
6: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบายวันหนองหลุบโทร080-444-2555 เฟิร์สบายพาร์ทดอนบ่มโทร099-038-3030 เฟิร์สกลางเมืองนนตุ่นโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
8: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: รอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
2: Best FM 89
3: Best FM 89
2: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ฟอลเลนเจอร์นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะฮะหลากหลายเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นไทล่าครับกับ Back to You นะฮะแล้วก็ IU ครับกับ1ซิงเกิลที่มีชื่อว่า Unknown Planetนั่นเองนะฮะแล้วก็งมงายออริจินเป็นของ Body Slam นะครับเวอร์ชันนี้เป็น AI Cover นะครับแล้วก็ Ariana Grande ด้วยนะครับ Hit That I Miss You Love Me เป็นเวอร์ชันภาษาไทยเนาะ Cover นะฮะแล้วก็นี่แหละนะครับ1เพลงของ Jennie เนาะทุกคนอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับบ่ายโมง34นาทีฝากถึงน้องๆเด็ก70กันด้วยนะอย่าลืมเด้อเพราะว่ามอศรีปทุมขอนแก่นนะครับถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเนาะที่ติด1ใน5มอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับตอนนี้เปิดรับสมัครน้องๆเด็ก70นะน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6 ครับกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าสามารถสมัครและรับทุนการศึกษานะครับสูงสุด 20,000 บาทเลยภายในนะครับ30กันยายนนี้นะมาได้เลยไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นฮะแล้วก็ทัวร์สอบถามเพิ่มเติมนะจ๊ะที่เบอร์นี้เลย043ครับ224111เนาะแล้วก็0925374400นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยจ้าโอเคเดี๋ยวตอนนี้ครับเราไปเบรกกันก่อนเดี๋ยวเบรกนะกลับมาฟังเพลงกันต่อจ้า
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: นนไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำเอง
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
5: มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: นนไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำเอง
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: เพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio
4: Best Station

เพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station go to the club and get crunk with Britney. Hey!

งั้นจากซาร่าลอว์เซนนั่นเองนะคะผมกับบลูมูนนะคะเพลงนี้แล้วก็ก่อนหน้านั้นนะทุกคนหลากหลายเพลงเลยมันนี่นะครับงานจากมิสเตอร์ทีมนะครับแล้วก็หนึ่งเพลงของบริตนีย์สเปียร์นะครับในวงเล็บก็อตดัตน้องเล็บบูมบูมนะครับอยู่ในอัลบั้มอินดิโซนนั่นเองนะฮะแล้วก็ล็อกเป้านะครับจากDiless นั่นเองนะคะเราชอบมากเลยนะครับแล้วก็ให้ท่าจากพี่เบิร์ดธงชัยนั่นเองนะฮะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแน่นอนนะครับปังมีสถานที่จัดงานดีๆมาฝากกันด้วยกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคัสขอนแก่นนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าที่นี่นะตอบโจทย์นะครับการจัดงานทุกประเภทและทุกขนาดกันเลยทีเดียวนะฮะอย่างเช่นนะครับการจัดประชุมนะครับงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์นะครับปาร์ตี้มหกรรมคอนเสิร์ตนะครับงานแสดงสินค้าหรือการแข่งขันกีฬานะครับคาชเนี่ยก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยเนาะเพราะว่าเราเนี่ยคือพันธมิตรนะครับที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนด้วยทีมงานมืออาชีพนะฮะประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบคันกันเลยทีเดียวนะฮะพร้อมสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนเนาะแล้วมาสำเร็จมาสัมผัสความสำเร็จกับคลายได้เลยนะครับผมเนาะติดต่อได้เบอร์นี้ครับ095นะฮะ3719554นะโทรได้เลยจ้า

0: เดี๋ยวเบรกนะเรามาฟังเพลงช้าพอๆกันนะครับปังมี1เพลงสุดฮิตเลยจากน้องบีวรนันท์นะครับเนาะพอมากๆเลยนะครับเพลงนี้ห้ามน้ำตานั่นเองเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันเบรกนะแต่ตอนนี้พักฟังข่าวกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาจ้ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ต้อนรับอบอุ่นเนเน่รอยัลกลับถึงภูเก็ตแล้วนาทีสุดอบอุ่นเมื่อเนเน่รอยัลหรือน้องแพรรัติการอําลอยนักร้องสาวชาวภูเก็ตจับมือก่อนจะก้มกอดกับยายแก้วบุญเกิดซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมารอพบและให้กำลังใจหลานสาวด้วยตนเองหลังจากน้องเพิ่งกลับจากการคว้าแชมป์รายการอเมริกาสกอตทาเลนต์2026โดยมีทางญาติสนิทและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมต้อนรับอยู่ด้านในสนามบินส่วนแฟนคลับปักหลักรออยู่ด้านนอกทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตยังจัดกิจกรรมต้อนรับน้องเนเน่โดยขึ้นขบวนรถแห่ไปตามถนนสายต่างๆในเมืองภูเก็ตก่อนมีกิจกรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเพื่อชาวภูเก็ตและแฟนคลับได้ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับกลับบ้านอย่างอบอุ่นด้วยขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธนรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นความคิดถึง
3: เบส FM

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตัวเริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบายวันหนองหลุกโทร080-444-2555 เฟิร์สบายพาร์คดอนบ่มโทร099-038-3030 เฟิร์สกลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: yeah!

0: ซลทุกสาขา
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
4: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
3: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
6: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
5: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
6: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านแว่นยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
7: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
9: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
10: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
11: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
12: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
13: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus
14: Best FM 89
15: Best FM 89
14: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Ready for Love ครับงานจากอมิตาทัตยังนะคะผมเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะฮะหลากหลายเพลงเลยนิโคกับ50 Cent นะครับ Right Down นั่นเองนะฮะแล้วก็หนึ่งเพลงนะครับงานจากสาวสาว Four Eve ครับเพลงนี้มีชื่อว่าที่ปรึกษาจ้าก็หนึ่งเพลงของเมอร์ครับตลอดไปไม่มีจริงนั่นเองนะครับรวมไปถึงหนึ่งเพลงเพราะๆนะฮะหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่าห้ามน้ำตานั่นเองจากน้องบีมวรนันท์นั่นเองนะคะเพราะมากๆเลยมาตอนนี้บ่าย 2:35 นาทีทุกคนก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้ากันเนาะสังเกตไหมฮะในยุคเศรษฐกิจแบบเนี้ยคนอ่ะซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับเศรษฐกิจแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่านะฮะแทนการซื้อเนาะทำให้นะครับตลาดอพาร์ตเมนต์เนี่ยแล้วก็หอพักเนี่ยเรียกได้ว่าเติบโตครับส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยและแน่นอนนะฮะนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะครับในวันที่เราหยุดทำงานคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกบริษัทรับเหมานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงฮะบริษัทที่ดีเนี่ยต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานเนาะวันนี้ฮะธนากุล Development Group นะจ๊ะเราเนี่ยก็มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะฮะเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีนะครับดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะมีทั้งวิศวกรนะครับสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะฮะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงครับได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะฮะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงนะครับทุกโครงการเลยอย่างที่บอกฮะว่าในวันที่คนส่วนมากเนี่ยยังเลือกการเช่าเนาะมากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องขนาดนี้เนี่ยอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าฮะติดต่อเราได้เลยวันนี้ครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนและประเมินหน้างานให้ฟรีและยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ธนากุล Development Group จ้าหรือโทรนะครับ0908965556นะครับอย่าลืมนะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนก็ต้องธนากุล Development Group เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนนะและเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อกับปังที่นี่ Best Radio จ้ะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นBest Radio.

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลย

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: SBS FM 89
1: พี่ตินาครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม Fifth Avenue นั่นเองนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่ารออีกนิดนึงนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนาะไม่ต้องห่วงฉันนั่นเองนะครับออริจินเป็นของพี่เสกโลโซใช่ไหมเวอร์ชันนี้เป็นของสี่สาววงจำนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเพลงของชัยนาดอมาฝากกันด้วยนะครับกับว่าโอว่านั่นเองนะฮะแต่ก่อนที่จะไปฟังการแนะนำกันก่อนดีกว่าต่อโครงการล่าสุดของสุภารนะครับสุภารแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกนะกับหมู่บ้านโครงการนี้นะครับเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำนะฮะฟิตเนสและส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่เลยฮะท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปครับเรียกได้ว่าให้ทุกจังหวะชีวิตคุณเนี่ยบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงที่นี่เลยและจองช่วงนี้นะจะบอกว่าเขาอะแถมไปเลยกับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทเลยนะครับซึ่งบ้านนะครับมีให้เลือกนะฮะตั้งแต่ราคา 3.29 ล้านบาทครับไปจนถึง15ล้านบาทเลยมากันได้ที่โครงการหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้เลยตอนนี้นะครับใน Facebook เสิร์ชเลยว่าสุภารจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720จ้าทุกคนจ๋ามาฮะวาโอวารออยู่จากไชน่าดอลครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้และเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะฮะ Best FM 89

ชื่อหมอก็พักเชื่อรักก็ไปนะครับเพลงนี้จากสองสาวนาตาลีจาสกี้นี่เนี่ยฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนาะกับสองสาวเบลวาวานะครับเชนาดอนนั่นเองนะคะกับวาโอวาโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้พาสายมูพี่อยากมีบ้านมาที่โครงการของเลอร์นีโอกันหน่อยดีกว่าพระศุกร์เข้าเสาจองพระอาทิตย์รับทรัพย์กันเลยนะครับใครที่เป็นสายมูแล้วอยากมีบ้านเป็นของตัวเองตอนนี้นะครับจังหวะดีมากๆเลยเพราะว่าเลอร์นีโอทุกโครงการเขายกแปลงสวยที่สุดนะครับมาให้คุณได้จับจองในราคาเดียวเลยย้ำเลยนะครับว่าราคาเดียวเท่านั้นเลยนะครับมาก่อนก็ได้ที่ดินใหญ่ไปก่อนเลยนะจ๊ะสามทำเลทองเลยทั้งมาริวันใกล้มอขอและสนามบินครับทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างนะฮะทำเลใกล้สีจันทร์39ราคานะครับ 3.25 ล้านบาทถึง10ล้านบาทครับแต่ซื้อบ้านทั้งทีเลิกก็ต้องดีต้องเลิศใช่ไหมมาเลยนะครับเลอร์นีโอชวนคุณมาตรวจเลิกเช็คดวงกับหมอดูดังจากTikTok ครับแบบตัวต่อตัวเลยเตรียมตัวให้พร้อมมากันที่เลอร์นีโอทุกโครงการทุกทำเลทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้นเนี่ยฮะทักไลน์ได้เลยอาศัย LENEO หรือโทร083ครับ436-6643จ้าทุกคนจ๋าตอนนี้บ่าย3โมง1นาทีฮะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเบรกนะอีกหลากหลายเพลงรอเสิร์ฟให้ทุกคนได้ฟังกันอยู่เดี๋ยวกลับมาฟังด้วยกันที่นี่ Best Radio จ้านะจ๊ะ เดี๋ยวจ๋าแป๊บนึงนะจ๊ะโอเคเนาะแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังนะฮะนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวกันนะโอเคนะครับในระหว่างที่เครื่องค้างแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเราฟังเพลงนี้ต่อแป๊บหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวไปฟังข่าวกันจ้า

0: Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: ทรัมป์ตัดข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์โมสของอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้โดยปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งและยุติการสู้รบภายใน7วันหากสหรัฐยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเดิมบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่กรุงอิสลามาบัดเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาโดยทรัมป์ให้เหตุผลว่าอิหร่านกำลังเสียเปรียบอย่างหนักจึงอยากทำข้อตกลงหยุดยิงและเปิดช่องแคบฮอร์โมสที่ถูกสหรัฐปิดล้อมจนอิหร่านส่งออกน้ำมันไม่ได้และยังอ้างว่าเรือบรรทุกน้ำมันต่างๆยังผ่านช่องแคบฮอร์โมสได้ตามปกติอย่างไรก็ตามแม้ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านและไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ในการสั่งปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนแต่ทางคณะตัวแทนเจรจาของสหรัฐยังไม่แจ้งคำตอบรับหรือปฏิเสธอย่างเป็นทางการต่ออิหร่านแต่อย่างใดขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
0: Best FM 89.0

0: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KISS
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.stu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพไปให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
7: ดียังไงหรอ
6: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
10: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
9: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
11: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
12: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
13: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
12: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
13: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอล
7: ่อไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

ุกเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: ยอยากมีบ้านจักหลังเดะอยู่ห้องเช่ามาหลายปีแล้วเงินค่าเช่าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
1: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
2: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
1: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
4: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio
5: Best Station

หัวใจและฟ้าครับวันนี้เพลงนี้ของพี่มอสนั่นเองนะครับผมเนาะไปหาใจเธอแล้วก็ก่อนนั้นนั้น UFO ครับ Luffy Nancy นะฮะอามาดูจาก Mr. Sister ด้วยนะครับ3เพลงจังหวะสนุกสนุกย้อนยุคกันหน่อยนะทุกคนตอนนี้บ่าย 3:31 นาทีนะครับเรามาพูดถึงนะครับสำหรับสิ่งดีๆในเบรกนี้กันหน่อยดีกว่านะครับแน่นอนเลยกับ Attitude Clinic นะฮะเขามาเปิดสาขาแรกนะที่ภาคอีสานกันแล้วก็คือจังหวัดขอนแก่นนี่แหละเป็นคลินิกรักษาสิวครับที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพเลยนะที่นี้นะครับเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเรเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะครับผมมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันนะแล้วก็ไม่มีการเลี้ยงไข้นะเขายึดตามเบสไลน์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนะครับเน้นการรักษาแบบตรงจุดแฮะที่สำคัญเนี่ยครับในเคสที่ต้องทานยาสิวเนาะเขาก็มีการโคกับดับตรวจเลือดด้วยเพื่อเช็คค่าตับก่อนนะครับเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะฮะราคาเนี่ยเริ่มครั้งละ690บาทเท่านั้นคุณจะได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอสเลยเนาะสามารถเข้ามาปรึกษาปัญหาผิวนะฮะกับคุณหมอนะครับก่อนได้ฟรีเลยนะครับคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพนะฮะก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยใน Facebook ครับเซิร์ชเลยว่า Attitude Clinic ขอนแก่นจ้ะแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับนี่เลยอีกหนึ่งสิ่งดีๆกับมหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่นนะครับน้องๆเด็ก70นะฮะถ้าน้องๆ นะครับอยากบอกว่ามาสมัครเรียนนะครับที่ม.ศรีปทุมขอนแก่นตอนนี้บอกได้เลยว่ารีบเลยเพราะภายในเดือนนี้ถ้าน้องๆเด็ก70สมัครปุ๊บรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาทนะครับภายใน30กันยายนนี้เท่านั้นนะน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องรอจบการศึกษาครับสามารถสมัครและลงทะเบียนเรียนได้เลยนะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่043224111ฮะและอีกหนึ่งเบอร์เนาะ0925374400จ้าเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะและกิจกรรมดีๆเดือนหน้าแล้วนะครับกับกงม้ารันครั้งที่2นะครับพบกันในวันที่31ตุลาคม2569ที่ริมบึงกับนครนะกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพครับระยะทางกำลังดีเลยนะฮะ 3.8 กิโลเมตรเท่านั้นนะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยแหละนะครับวิ่งได้เดินได้นะครับสุขสนุกได้ทั้งครอบครัวเลยไม่ใช่แค่วิ่งนะครับแต่คือการมารวมตัวของคนรักสุขภาพบรรยากาศเป็นกันเองสนุกอบอุ่นนะครับพร้อมอาหารเครื่องดื่มแสนอร่อยเตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มที่เลยนะฮะวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็มาอิ่มอร่อยสังสรรค์กันต่อได้เลยนะครับเรียกได้ว่างานนี้ก็สามารถสร้างรอยยิ้มนะครับเสียงหัวเราะและมิตรภาพดีๆไปด้วยกันเลยแหละนะจัดโดยนะครับคณะกรรมการสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นนั่นเองนะฮะมากันเลยนะไม่ว่าคุณจะเป็นสายวิ่งสายชิลงานนี้ห้ามพลาดเลยกงมารันครั้งที่2นะครับเนาะก็ติดตามนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเพจ Facebook กงมาพาวิ่งครับราคาบัตร800บาทราคานี้วิ่งเสร็จอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องแน่นอนติดต่อคุณหงได้ครับ086478นะครับ8566จ้าเดี๋ยวเบรกหน้าปังมีเพลงของกิลสเตฟานีมาฝากกันด้วยนะครับ Lich Girl นั่นเองนะฮะเดี๋ยวกลับมาฟังกันแต่ตอนนี้เบรกกันแป๊บนึงจ้า Best FM 8

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำยังไง
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัย Grand View สีจันทร์ Airport ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Best Radio. คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio.

ริกครับเงินจากจีซูนั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับก็มีทั้ง Word It นะครับงานจาก Fish Harmony นะครับเนาะแล้วก็เพลงที่มีชื่อว่า Check It To The Max นั่นเองในวงเล็บ Fry นี่นี่นะครับเป็นเวอร์ชันลิมิตนะจ๊ะแล้วก็รวมไปถึงยังโอมนะครับแค่เธอนะครับฟีเจอริ่งกับกระแตด้วย

0: คนเดี๋ยวตอนนี้นะครับบ่าย 3:59 นาทีละเดี๋ยวปังเตรียมตัวส่งทุกคนฟังข่าวต้นชั่วโมงกันเช่นเคยแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะฮะกลับมาฟังเพลงกันต่อกับน้องปุ๋ยโกสุดสวยนะครับส่วนปังเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ที่นี่เหมือนเดิม Best Radio นะฮะ 11:00 นโดยประมาณถึง 16:00 นจ้าสวัสดีครับ
1: เพลงฟลอตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: เตือนรถไฟฟ้าแช่และลุยน้ำท่วมเสียงลุกไหม้ได้เองผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมเมื่อจู่ๆรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV เกิดอาการไฟฟ้าช็อตก่อนระเบิดลุกไหม้ได้เองนาทีที่เกิดไฟฟ้าช็อตก่อนมีประกายไฟและควันตามมาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ทางเพจดังได้นำมาโพสต์เตือนภัยในช่วงหน้าฝนและน้ำท่วมให้เพิ่มความระมัดระวังเพราะน้ำที่ท่วมขังอาจซึมเข้าสู่ระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่12โวลต์เกิดลัดวงจรและลุกไหม้ตัวรถโดยคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสูงสุดควรถอดพวกแบตเตอรี่12โวลต์ออกทันทีหากน้ำท่วมถึงระดับพื้นรถหรือเสียงท่วมระบบไฟฟ้าเพื่อตัดวงจรไฟฟ้าส่วนควบคุมเข็นรถออกจากตัวบ้านห้ามสตาร์ทรถที่จมน้ำหรือน้ำเข้าห้องโดยสารเด็ดขาดห้ามเปิดระบบไฟเพื่อป้องกันไม่เกิดความสูญเสียเสี่ยงเป็นอันตรายกรณีเกิดเพลิงไหม้ขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: Best FM 89
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: อพเมนต์กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านบ้านอยู่โดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
10: ่อเตยอยากมีบ้านจากหลังเดอยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
11: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
12: แมนบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
11: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานฮอด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 เฟิร์สบายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 เฟิร์สกลางเมืองนนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐกำหนด มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดี

เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ที่ Go Hotel ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคสศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: Welcome toคุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินทร์สีม่วงงาม
4: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Base Radio
5: Base Station

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
8: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
9: นนท์ไม่ได้ทำ
10: คุณธรรมเอาไปทำเองเอง
11: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

รอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: Development Group
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: Best FM 89

ัสดีวันจันทร์นะคะต้อนรับเข้าสู่เบสน้องในชั่วโมงของดีเจปุ๋ยนะจ๊ะสำหรับวันนี้วันจันทร์28กันยายนนะคะใกล้ๆจะสิ้นเดือนกันแล้วฝนตกเสยแล้ววันไม่ตกนะจ๊ะวันนี้มันเลือกช่วงเวลาเนาะว่าเดี๋ยวรอเลยช่วงเลิกงานเลิกเรียนนี่อุ้ยมาหอดปุ๊บนี่ตกโลดขับรถด้วยความระมัดระวังนะจ๊ะสำหรับคนที่อยากจะอยู่บนท้องถนนตอนนี้ขอบคุณดีเจปังคุงด้วยนะคะส่งช่วงไว้ให้ดูแลการจนถึง4ทุ่มตรงหนึ่งซิงเกิลค่ะเอิร์ธภัทรวีนะสกายแอนด์ซีเริ่มทำงานเพลงได้ทางด้านของแฟนเพจนะคะ Base89 มีเข้ามาแล้วนะจ๊ะหนึ่งข้อความจากน้องไมล์วันนี้สวัสดีวันจันทร์ค่ะพี่ปุ๋ยสุดสวยขอเพลงขึ้นใจนะจ๊ะจากวงเมอร์ได้เลยรอสักครู่เดียว

และในชั่วโมงนี้ขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะเริ่มต้นกันในชั่วโมงนี้กับทางด้านของหมอน้ำหวานคลินิกนะคะไปที่คลินิกของเราคุณก็จะเห็นป้ายรางวัลมากมายนะเป็นเครื่องการันตีนะจ๊ะในเรื่องของฝีมือในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของมาตรฐานต่างๆสะท้อนถึงความใส่ใจการดูแลจากทีมแพทย์ชำนาญการของเรานะคะทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจค่ะบอกต่อจนกลายเป็นที่นิยมก็นำมาซึ่งรางวัลเหล่านี้แม่ไม่อยากจะเข็งนะท็อประดับประเทศค่ะยอดใช้ HA Filler Restylane Neuramis EPTQ สูงสุดท็อประดับประเทศนะคะพิโครวมไปถึง Venus Viva มาตรฐานอเมริกาแล้วก็ยังมีรางวัลมากมายนะคะไปดูที่คลินิกได้เลยช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นเพียบนะในเรื่องของบริการของเราโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยไหมเครื่องมือยกกระชับกำจัดขนเลเซอร์ CO2 นะคะอุ๋ยมีบริการเยอะมากลองเข้าไปดูเพิ่มเติมทาง Facebook นะคะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN ค่ะพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีครับผมต่อเนื่องกันสำหรับเลอร์นิโอนะคะช่วงนี้พระศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์ถ้าคุณเป็นสายมูนะจ๊ะหมูเตรูนะก็อยากจะเชิญชวนเลยในช่วงนี้จังหวะดีนะคะของคนที่อยากจะมีบ้านมาถึงแล้วล่าสุดเนี่ยเลอร์นิโอนะเขาจัดหนักนำแปลงที่สวยที่สุดนะจ๊ะมาขายเนี่ยราคาเดียวย้ำนะจ๊ะว่าราคาเดียวเท่านั้นเด้อมาก่อนนะคะได้ที่ดินใหญ่ไปเลยจ้ะนี่3ทำเลค่ะสำหรับเลอร์นิโอนะคะถ้าเลิฟโซนมณีวันนะคะก็ไปได้เลยนะแอร์พอร์ตมณีวันใกล้มขรวมถึงสนามบินหรือว่าจะเป็นทำเลใจกลางเมืองนะคะใกล้บึงทุ่งสร้างแล้วก็ยังมีทำเลใกล้สีจันทร์39ด้วยมาในราคาเริ่มต้นเพียง 3.25 เรื่อยไปจนถึง10ล้านบาทแต่เดี๋ยวก่อนคุณแม่แหมซื้อบ้านทั้งทีฤกษ์มันต้องปังนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยเลอร์นิโอชวนคุณมาตรวจฤกษ์นะเช็คดวงนะคะกับหมอดูคนดังจาก TikTok แบบตัวต่อตัวเลยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมและเจอกันนะคะที่เลอร์นิโอทุกโครงการทุกทำเลทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะตลอดเดือนกันยายนนี้ทักด่วนเลยนะจ๊ะที่ LINE ID เครื่องหมายแอสไซน์ตามด้วย LENEO นะคะหรือว่าโทร083-436-6643ขอบคุณด้วยสำหรับเลอร์นิโอค่ะI'm not afraid to

0: ผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
1: ส่งสามเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะยูริเควสเนาะวงเมอร์นะกับเพลงที่มีชื่อว่าขึ้นใจเนี่ยนะแล้วก็มีทางด้านของบีมด้วยนะคะห้ามน้ำตาโอ้ยเสียงไม่เป็นอีหยังเนี่ยโอ้ยทำไมมันเสียงเป็นอย่างงี้ยามินทาว่าลายนี่เสียงใสอย่างกับนกกะละเวกบัดบอเหตุงานนี่เสียงแหบโหลดดูแวะบอกว่าอะแฮมนิดหนึ่งได้ไหม เกลียดจังเกลียดทำไมเกลียดดีเจสักครู่นี้มีฤดูของเธอด้วยนะจ๊ะน้องลีซอแล้วก็น้องนานิโมสายสตรีมเมอร์นี่เขาก็มีเสียงที่เพราะกันอยู่แล้วเนาะเขาก็สามารถจะร้องปลงร้องเพลงนะจ๊ะโคเวอร์ว่ากันไปสักครู่นี้เปิดจิงเกิลอลินามินเอ็กซ์พลัสก็แน่นอนนะคะในช่วงท้ายตรงนี้เนี่ยขอบคุณด้วยสำหรับอลินามินเอ็กซ์พลัสนะคะเมื่อร่างกายอ่อนเพลียพักผ่อนไม่เพียงพอนะหรือว่าบางคนเนี่ยทำงานหนักมาทั้งวันนะคะอย่าปล่อยไว้ให้อลินามินเอ็กซ์พลัสนะคะเป็นวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นนะคะช่วยดูแลร่างกายคุณค่ะต้องบอกว่าตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการดูแลตัวเองนะต้องบอกว่าจุดเด่นคือเม็ดเล็กแน่หลอดบะน้อมือนี่เม็ดเล็กนะคะเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายนะสะดวกมากทานแค่วันละ1ครั้งนะคะหลังอาหารเท่านั้นเองต้องบอกว่าตัวนี้จัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญนะคะมีเฟอร์ซันไทมีนอนุพันธ์วิตามิน B1 นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยให้ดูดซึมเร็วรวมถึงง่ายขึ้นมีวิตามิน B6 B12 วิตามิน E รวมถึงแคลเซียมแพนโทไทเนตที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายนะจ๊ะอย่างตรงจุดจังมั่นใจในคุณภาพรวมถึงมาตรฐานการผลิตของประเทศญี่ปุ่นได้เลยตัวนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง1เลยก็คือคนที่ร่างกายอ่อนเพลียฟื้นฟูร่างกายนะจากการเจ็บป่วยด้วยนะคะเสริมวิตามินให้สตรีมีครรภ์รวมถึงให้นมบุตรรวมถึงช่วยในเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้าพร้อมไปต่อได้ในทุกวันค่ะวันนี้คุณเองก็สามารถจะหาซื้ออลินามินเอ็กซ์พลัสนะคะที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณค่ะอย่าลืมนะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยค่ะ

ับคุณต่อเนื่องกันไปสำหรับธนากุล Development Group นะจ๊ะช่วงนี้ท่านใดที่อยากจะกระวัดสร้างหอพักเนาะรวมถึงอพาร์ตเมนต์นะคะกำลังอยากจะได้บริษัทรับเหมาดีๆที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้แนะนำเลยสำหรับธนากุลที่นี่เป็นบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่ช่วยคุณในการคิดวิเคราะห์นะคะช่วยคุณวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรได้ในเรื่องของการเลือกบริษัทรับเหมาเราจะมาเน้นแค่ในเรื่องของราคาไม่ได้แล้วล่ะนะทุกวันนี้ต้องดูในเรื่องความน่าเชื่อถือมีตัวตนผลงานการก่อสร้างที่ผ่านมาเป็นยังไงประวงประวัติเคยมีไม่ดีบ้างไหมจุดนี้เนี่ยนะคะเราก็มีการคัดสรรมาเป็นอย่างดีอย่างธนากุลเนี่ยเขาก็มีการส่งมอบงานตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงคุณผู้ฟังสามารถจะตรวจสอบผลงานของเขาได้จริงทุกโครงการเลยค่ะวันนี้อยากจะเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่านะคะให้กลายเป็นรายได้การสร้างหอพักนะคะรวมถึงอพาร์ตเมนต์ยังคงเป็นธุรกิจที่มาแรงในจังหวัดขอนแก่นของเราเพราะว่าประชากรเยอะนะจ๊ะวันนี้สามารถจะปรึกษาพูดคุยค่ะเรามีบริการประเมินหน้างานฟรีด้วยติดต่อที่เบอร์นี้โทร090-896-5556ค่ะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เท่านั้นนะคะ

0: ขอบคุณปิดท้ายด้วยสำหรับ Attitude Clinic นะคะวันนี้มาแล้วที่ศาลบ้านเรานะจังหวัดขอนแก่นเป็นที่แรกเลยนะคะที่นี่เป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมรวมถึงมีชื่อเสียงจากทางภาคเหนือรวมไปถึงกรุงเทพวันนี้มาแล้วเรียบร้อยมีในเรื่องของบริการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวนะจ๊ะคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าคุณผู้ฟังสามารถจะเข้าไปปรึกษากันก่อนได้ฟรียิ่งคนที่มีปัญหาในเรื่องของหลุมสิวเนี่ยบางคนแบบไปเห็นบอกว่าตามออนไลน์ขายคงขายครีมตีเก๊หมดนะจ๊ะโอ้ยจะมาโครงมาครีมอะไรจุดนี้มันจะต้องมีการรักษาโดยแพทย์โดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะในเรื่องของหลุมสิวถ้าไปเห็นตามพวกโลกออนไลน์มีครีมแก่หลุมสิวนั่นนี่เหล่านั้นนี่คือตีเก๊ได้เลยมันเป็นไปได้ยากมันคิดตัวเบ๋ๆมันหลอกเอาเงินจากเธอทั้งหมดทั้งมวลจะให้หลุมสิวตื้นขึ้นเนี่ยต้องผ่านเครื่องมือนะคะแล้วก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการเท่านั้นที่นี่เน้นรักษาตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้เขาจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยทีเดียวมีเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ใบหน้าด้วยนะคะปัญหาผิวเกิดจากอะไรตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นส่วนในบางเคสอาจจะต้องมีการกินยาสิวควบคู่เนาะจุดนี้นะคะทางคลินิกเขาเน้นในเรื่องความปลอดภัยสูงที่สุดเขาได้มีการไปโคกับแลบตรวจเลือดนะเพื่อที่จะให้ลูกค้าไปตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวแน่เพื่อให้การรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยสูงที่สุดค่ะต้องบอกว่าราคาไม่ได้แพงเลยเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทจะได้ยากินยาทานนะคะแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยยังไงลองเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีเนาะคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยโลโก้สีฟ้าใช่เลยลองเข้าไปดูที่ Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
0: อนุทินเผยเตรียมเปิดวอร์รูมก่อติดสถานการณ์วันนี้รับห่วงกาญจนบุรีพยากรณ์แจ้งเจอฝนหนักนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันหยุดราชการ2วันในวันจันทร์และวันอังคาร 28-29 กันยายนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการส่วนธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ยังทำการตามปกติเนื่องจากต้องเชื่อมต่อตลาดทุนอื่นๆทั่วโลกนอกจากนี้ยังขยายทางด่วนและโทเวฟรีไปอีก2วันตามประกาศวันหยุดดังกล่าวทั้งนี้ต้องขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและดอนเมืองโทเวที่เสียสละและช่วยเหลือประชาชนโดยการยกเว้นค่าผ่านทางให้ประชาชนไปจนถึงเที่ยงคืนของวันอังคารที่19กันยายนขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบส

0: Development Group
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
7: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
8: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
7: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
8: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
9: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภัณฑ์มันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
10: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
2: เลิศ
4: มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
0: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: รอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเ
2: อชพลัสเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานฮอด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
2: ล้าน
1: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
5: เอาไปทำกันเอง

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: ซิงเกิลจากพี่มี่นะจ๊ะชื่อเพลงว่าหลุมอากาศเนาะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะมีหนึ่งซิงเกิลใหม่เสิร์ฟให้ได้ฟังกันในช่วงนี้นะคะแค่หายไปหนึ่งซิงเกิลจาก Chilly Birds นะจ๊ะขอบคุณด้วยสำหรับข้อความคุณพ่อต้นตาลส่งรูปน้องนับดาวนะจ๊ะพร้อมรีเควสเพลงนะจ๊ะซิงเกิลใหม่เนาะของเลเซลฟริมนะคะยิ่งพยายามสักเท่าไรฉันก็ยังไม่ลืมเธอสักทีชื่อเพลงว่าอะไรเดี๋ยวดูชื่อเพลงเต็มๆนิดนึง Made My Night นะบอกว่าฝนตกหนักนะทางไปนนท์ม่วงตอนนี้หยุดยังน่าจะหยุดแล้วปะเพราะว่าตอนนี้ในเมืองก็คือหยุดแล้วเรียบร้อยนะส่งมาเมื่อช่วงประมาณ5โมงเย็นนะ45นาทีที่แล้วตอนนี้น่าจะหยุดแล้วมั้งคาดคะเนว่าอย่างนั้นนะจ๊ะน้องนับดาวคืออาขาอาซ่าเลยลูกหนูต้องรักนวลสงวนตัวนะลูกโน้หนูต้องหนีบหนีบนิดนึงเป็นสุภาพสตรีจะมานั่งอาขาเช่นนี้ไม่ได้ให้อภัยแค่ตอนเด็กเท่านั้นตอนโตนะถ้าป้าปุ๋ยเห็นอาขาอย่างนี้นี่เดินไปตีนะลูกกันเป็นเฮ้าเนาะอุ้ยนั่งอาขาดูทีวีแม่นี่ด่าละโอ้ยจะอ้าอะไรได้ขนาดนั้นได้ยุงก็เข้าไปวางไข่มาค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้ 17:46 นาทีนะคะก็หนาต้อนรับสำหรับคุณผู้ฟังที่หมุนคลื่นมาเจอกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวฟังเพลงชิลๆในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการมองเห็นนะคะยังคงมองป้ายไกลๆชัดเหมือนเดิมไหมหรือว่ามองพวกตัวอักษรเล็กๆนะอ่านฉลากยาอ่านข้อมูลบนมือถืออ่านข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยเริ่มจะมีการยืดแขนจนสุดแล้วหรือเปล่าเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามอายุเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันก็ส่งผลเนาะต่อการดำรงชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามที่มองอะไรก็มัวมัวมันก็ไม่โอเคอยู่แล้วล่ะนะมันก็ทำให้เรานะคะเหนื่อยง่ายปวดตาทำงานไม่สบายแล้วก็อันตรายด้วยเดี๋ยววันนี้ชวนคุณไปร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ที่เราแนะนำร้านแว่นร้านนี้นะคะให้คุณผู้ฟังชาวเบสก็เป็นเพราะว่าที่นี่ดูแลทุกขั้นตอนนะคะโดยจักษุแพทย์โดยตรงมากกว่าการไปวัดแล้วก็ออกแบบคือต้องบอกว่าเรามีการดูแลในเรื่องของสุขภาพตาไปในตัวด้วยคุณก็จะได้รับการดูแลมากกว่าการไปตัดแว่นทั่วไปที่นี่จะมีทีมนักทัศนมาตรคอยที่จะตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดนะคะทุกขั้นตอนค่ะเพื่อให้คุณนะคะได้แว่นที่มองชัดสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานยิ่งขึ้นมีครบค่ะไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาสั้นยาวเอียงแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงรวมไปถึงแว่นกระดาษสายตาแล้วก็เลนส์พิเศษสำหรับเด็กๆที่ช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นพิเศษในเดือนนี้นะคะร้านแว่นยูนิคเราชวนคุณมาเช็คตาทาอัปเกรดเพียงแค่คุณนัดหมายในการตรวจวัดสายตาที่ร้านคุณก็จะได้สิทธิ์นะคะลุ้นรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีทันทีไม่ว่าจะเป็นเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัตินะคะเลนส์กรองแสงสีฟ้าชุดทำความสะอาดแว่นตาค่ะเพื่อให้คุณนะคะได้แว่นสเปคเทพในราคาคุ้มค่ากว่าเดิมมากไปกว่านั้นนะคะเพียงแค่คุณตัดแว่นตาจะเป็นแบบไหนก็ได้มูลค่า 2,900 บาทขึ้นไปรับฟรีทันทีแว่นตานะคะอีก1อันมูลค่า990บาทจะเป็นค่าสายตาเดียวกันนะคะจะเป็นคนละค่าสายตาตัดเผื่อไว้สำหรับเรานะคะหรือว่าจะตัดให้คนอื่นเนาะให้แฟนก็ได้นะให้ลูกให้เต้าคุณพ่อคุณแม่ได้หมดเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตัดแว่นตานะคะมูลค่า 2,900 บาทขึ้นไปได้ทันทีนะคะแว่นตาฟรี1อันมูลค่า990บาทค่ะ โปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ดังนั้นรีบเลยเด้อรีบเลยเด้อวันนี้นี่มัน28กันยาแล้วนะคุณพ่อดังนั้นนะคะต้องรีบกันสักนิดนึงร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ตั้งอยู่บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างนะคะใกล้ตลาดจอมพลเยื้อง 4J มอนัดหมายในการตรวจสายตากับเราโทร094-239-8699นะคะย้ำ094-239-8699หรือเข้าไปที่ Facebook นะคะพิมพ์แว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะไปกันได้เลยทั้งครอบครัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กๆนะคะสายตาสั้นไวมาก 6-7 ขวบคุณหมอบอกสายตานี่ไปและสั้น 200-300 นะมันก็เลยมีตัวโปรดักที่มันเป็นเลนชะลอในเรื่องของสายตาสั้นดังนั้นเนี่ยต่อไปนี้คือจะไปตรวจว่าสายตาไม่ใช่แค่วัยทำงานวัยพ่อวัยแม่ละเด็กนะจ๊ะต้องพาไปด้วยนี่จ้องจ่องจ้องจอนะลูกหนูรอบอกทั้งคืนน่ะหนูไม่นอนไงพ่อบอกให้นอนพ่อบอกให้นอนแม่บอกให้ปิดไฟก็ปิดแล้วมันก็คลุมโป่งแล้วมันก็เล่นจังสั่นละจังสั่นละเสียสายตานะลูกต่อเนื่องการสำหรับกริดละดาคอนสตรัคชั่นนะคะช่วงนี้ใครที่มีแผนจะสร้างบ้านนะคะคือในเรื่องของบ้านเนี่ยต้องซีเรียสนิดนึงคือมันคือบ้านเราเนาะแต่นั้นก็จะต้องเป็นไปตามในแบบที่เราเนี่ยต้องการแล้วก็งบประมาณด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่าบ้านนี่เท่ากับบานนะจ๊ะอู้ตัดไม่โตไปนี่ใช่เลยวันนี้ขอแนะนำกริดละดาคอนสตรัคชั่นที่นี่รับสร้างทั้งบ้านรับสร้างทั้งโครงการแบบครบวงจรค่ะพร้อมที่จะดูแลงานก่อสร้างให้คุณนะคะตั้งแต่การออกแบบเลยนะวางแผนค่ะรวมไปจนถึงวันส่งมอบบ้านที่นี่เราก็จะมีทีมงานมืออาชีพนะคะมาตรฐานที่ชัดเจนเซอร์วิสมายที่ดีส่งงานก็ตรงเวลางบประมาณก็ควบคุมได้เลยได้ด้วยนะคะต้องเป็นกริดละดาคอนสตรัคชั่นเท่านั้นจำชื่อนี้ไว้แล้วลองเข้าไปเสิร์ชดูผลงานการสร้างได้ก่อนจะจ้างใครเดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้องดูนะดูนิดนึงนะจ๊ะว่าผลงานการสร้างเป็นยังไงนะก็สามารถจะเข้าไปแพลตฟอร์ม Facebook ก็ได้พิมพ์เป็นภาษาไทยตรงตัวได้เลยกริดละดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานนะคะคือไม่ได้ครอบคลุมแค่ในจังหวัดขอนแก่นของเราเนาะโซนอื่นๆภาคอีสานบ้านเฮานี่รับสร้างเช่นเดียวกันหรือว่าจะกริ้งกร้างกันไปเบอร์นี้095-796-6156นะคะย้ำ095-796-6156นะใครที่กำลังตอนนี้หาช่างหาบริษัทหารับเหมานะคะในการมาสร้างบ้านนึกถึงเราได้เลยกริดละดาคอนสตรัคชั่นเท่านั้นนะจ๊ะ
1: FM 89 Play Club

ซิงเกิลค่ะ ETC นะคะชื่อเพลงว่า Sweet เหมือนก่อนนะก็แรกๆเนี่ยนะจ๊ะอะไรก็ว่าดีเนาะน้ำต้มผักก็ว่าหวานอ่านไปนานๆน้ำตาลก็ว่าเปรี้ยวใช่หรือเปล่าต้องบอกว่าความรักนี่มันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความชินชาเนาะบางทีมันเจอหน้าการตื่นขึ้นมาก็อายอีกแล้วหน้าคนคนนี้อีกแล้วบางทีมีบงมีเบื่อบ้างไหมไอ้ที่แบบว่าไม่เบื่อไม่อะไรกันเลยมันก็แรกๆเนี่ยอะไรก็ได้ไปรับไปส่งนั่นนู่นนี่เช้าถึงเย็นถึงเลยล่ะอะไรก็ตามจงตามใจแต่บริยะเวลาผ่านไปก็เริ่มบอกว่าไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยแย้มไม่ค่อยจะเทคคงเทคแคร์ละเนาะก็เป็นอย่างนั้นกันไปนะคะเป็นไปตามสภาพถามว่าเราก็คนเรามันก็ต้องคบกันไปทั้งชีวิตเนาะบางคนก็แต่งงานแต่งการมีลูกแล้วก็ไม่อยากจะให้ความรักจืดชืดนะคะก็แนะนำบางทีเปลี่ยนสถานที่บ้างก็ดีนะเปลี่ยนสถานที่ทำอะไรเปลี่ยนสถานที่ไปเที่ยวไงถูกต้องปะหล่ะบางทีมันอยู่แต่บ้านเดิมๆรูทีนเดิมๆทำงานเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของคำพูดคำจาการดูแลซึ่งกันและกันมันก็จำเป็นจะต้องมีเนี่ยแล้วถ้าถึงวันนึงเนี่ยเราเขาเรียกว่าเฉยชาซึ่งกันและกันมันก็เนาะบางทีมันก็ไม่เวิร์กอะคนเป็นคู่กันมันเติมความหวานซึ่งกันและกันค่ะไปหาวิธีกันเอาเองดิฉันกับแฟนก็คบกันมาประมาณ 7-8 ปีก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ก็ยังสวีทวิทวิวกันอยู่มันเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรความตั้งใจด้วยแหละความตั้งใจที่จะเติมหวานซึ่งกันและกันด้วยยังรักกันนะเนาะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะจ๊ะเตรียมตัวเข้าร่วมธงชาติเนาะขอบคุณด้วยสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกนะคะไปที่นี่เนี่ยคุณก็จะเห็นป้ายรางวัลมากมายนะคะบ่งบอกในเรื่องของฝีมือในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานต่างๆสะท้อนถึงความใส่ใจการดูแลจากทีมแพทย์ชำนาญการของเราทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจบอกต่อจนกลายเป็นที่นิยมมียอดใช้บริการมากมายนะจ๊ะไม่อยากจะนำเสนอเลยแต่ว่าอัดสั้นหน่อยท็อประดับประเทศค่ะยอดใช้ HA filler Restylane Neuramis EPTQ สูงสุดท็อประดับประเทศค่ะพิโครวมไปถึง Venus Viva มาตรฐานบริการแล้วก็ยังมีรางวัลมากมายนะจ๊ะไปดูที่คลินิกได้เลยที่ต้องโชว์รางวัลแบบนี้นะเพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการเนี่ยมั่นใจในเรื่องของฝีมือแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะของแท้แน่นอนเพราะว่ารางวัลเหล่านี้ก็ออกมาจากบริษัทต้นสังกัดของผลิตภัณฑ์โดยตรงนั่นแหละนะเพิ่มเติมสำหรับคนฟังคลื่นเบสนะคะก็ช่วงนี้หน้าหมองๆเหมือนโดนของเนาะเราก็มีในส่วนของเมโสโครียบร้ายหน้าสายฉ่ำวาวมูลค่า 2,500 บาทฟรีให้ด้วยเมื่อคุณไปใช้บริการที่หมอน้ำหวานคลินิกนะคะคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ The best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงโชคทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: กรุ๊ป
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: ที่ Go Hotel ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ่
2: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: ิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: Hit Music belongs here on your number one station
2: นี่ใช่ไหมความรักที่กำลังพอดีไม่ต้องเฟ้นเปลี่ยนแปลงตัวตรงที่เรามี
1: The music just feels so

0: พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
3: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinicbe your comfort. ความสบายใจสำหรับคุณ

หนึ่งซิงเกิลฮิตจากฟรีแฮนด์นะจ๊ะชื่อเพลงว่าเมื่อถูกค้นพบนะจ๊ะวันนี้เราถูกค้นพบแล้วหรือยังหรือว่ากำลังจะกลายเป็นไดโนเสาร์ล่ะกำลังจะเรียกว่าเป็นซากฟอสซิลไม่มีใครมาค้นพบหนูสักทีตอนเนี้ยคนบนโลกนี่มันก็มีเป็นแบบว่าเยอะมากกว่าที่คนสองคนจะมารักกันได้เนี่ยมันก็น่าจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญบางคู่ก็อาจจะต้องใช้เวลานานมากๆบางคู่ก็อาจจะเจอแล้วเรียบร้อยยังไงก็ขออวยพรนะคะให้ทุกคนเลยนะคะถูกค้นพบนะด้วยความรักที่ดีคนที่ดีๆก็แล้วกัน

และในชั่วโมงนี้ขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสักครู่เดียวนะคะทางด้านของศูนย์ประชุมไคส์เรียนเชิญคุณมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับใจกลางอีสานค่ะกับศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ต้องบอกว่าสถานที่ตรงนี้พร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทนะไม่ว่าจะเป็นการประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าแข่งขันกีฬากีฬามอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์คือมาได้หมดเลยก็มาว่าที่นี่ค่ะเราคือพันธมิตรนะคะที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลรวมไปถึงสนับสนุนการจัดงานของคุณทุกขั้นตอนนะคะด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ที่ยาวนานพร้อมกับบริการที่ครบครันวันนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกท่านค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามในเรื่องของสถานที่จัดงานนะโทรไปได้เลย095-371-9554ค่ะส่วนในช่วงนี้จะมีกิจกรรมอะไรจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมไคส์กันบ้างก็เข้าไปที่แฟนเพจของเราได้เลยพิมพ์ไคส์ KICE ฝากกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะ You are listening to Best Radio Best Station 89 FM

0: ิงเกิลจากแซมแนปนะคะหากเธอไม่รักจะไม่โทษฟ้าฝนนะจ๊ะแล้วก็สักครู่นี้ด้วยนะคะมายราบนะกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าวนวายนะคะในช่วงนี้ใกล้หมดเวลาแล้ว 18:49 เดี๋ยว 1 ทุ่มตรงฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์เนาะช่วงนี้นะคะท่านใดที่มีแพลนจะซื้อบ้านหรือแนะนำ1โครงการนะคะแน่นอนว่าชื่อนี้พูดไปทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะสำหรับสุพานไหลล่าสุดนี่คือได้ทำเลใหม่แก่กล่องนะคะบริเวณถนนเลี่ยงเมืองนะเชื่อมต่อถนนสีจันทร์นะคะกับสุพานไหลแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตต้องบอกว่าตรงนี้น้ำไม่ท่วมด้วยนะเดินทางก็สะดวกด้วยเชื่อมต่อถนนสีจันทร์นะคะภายในโครงการเนี่ยดิฉันไปดูมาแล้วเรียบร้อยหลังการงานสร้างมาคุณแม่สโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนสวนกลาง3สวนจึ้งๆเพราะว่าไหลเพราะว่าเป็นโครงการไซส์ขนาดใหญ่นะของสุภาลัยเป็นโครงการสร้างใหม่ด้วยนะคะลองไปดูได้เป็นสไตล์บอกว่ายุโรปยุโรปอลังการตั้งแต่ทางเข้าโครงการเลยนะช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นมากมายนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นยังใหม่ๆอยู่เลยอ่ะเขาเพิ่งจะพรีเซลกันไปช่วงเดือนมิถุนายนนะคะยังไงเนี่ยใครที่กำลังจะบอกว่าอยากจะได้บ้านกำลังค้นหาทำเลดีๆที่เดินทางสะดวกไม่ต้องไปเข้าตรอกซอกซอยนะคะไม่ในเมืองจ๋าจนเกินไปแต่ว่าการเดินทางสัญจรคือง่ายนะคะก็แนะนำเนาะสำหรับสุพานไหลแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดี๋ยวเปิดราคาให้เลยแต่ไม่ต้องอินบงอินบ็อกนะจ๊ะจะได้รู้ไปเลยว่ามันอยู่ในงบประมาณที่เราต้องการไหมเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านแน่นอนว่าคนฟังเราก็ต้องเท่าไหร่10คุณยายสวนขึ้นมาเลย3ก็พอลูกเศรษฐกิจมันบ่ดีอย่าไปโจรรวยย้ายกันหมดแล้วล่ะเงินนี่มันหายไปกับสายน้ำแล้วอย่าไปโจรหรูอ่ะคนฟังนี่จะต้อง15ล้านเปิดไป 3.2 ก็พอแล้วลูกเท่าไหร่ก็ได้ 3.2 ก็บ้านสวยแหมบางคนเนี่ย15ล้านจะอยู่กัน 3-4 คนจะมาอยู่15ล้านมันก็ไม่ใช่15ล้านนี่เหมาะสำหรับครอบครัวสายบิ๊กเบิ้มนะเพราะว่าเดินเข้าไปได้อยู่กัน 2-3 คนเนี่ยบอกได้เลยนะจ๊ะว่าหากันไม่เจอหลังใหญ่จริงๆส่วนในเรื่องของโครงการอื่นนะคะก็มีโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะเอาเป็นว่าอัปเดตโปรโมชั่นด้วยตนเองนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นแคมเปญเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะทุกเดือนทุกไตรมาสนะคะลองคลิกเข้าไปกดไลค์แฟนเพจรอไว้ได้เลยพิมพ์สุพานไหลจังหวัดขอนแก่นนะคะทุกโปรโมชั่นทุกโครงการของสุพานไหลรวบรวมไว้ในนี้หรือว่าโทร1720นะจ๊ะขอบคุณปิดท้ายด้วยสำหรับ Attitude Clinic นะจ๊ะช่วงนี้ท่านใดที่รู้สึกว่ามีปัญหาในเรื่องของสิวนะไม่ว่าจะเป็นหลุมสิวนะคะสิวฮอร์โมนสิวอักเสบรอยดำรอยแดงนะรอยสิว everything จริงกระเบลเกี่ยวข้องกับสิวเนี่ยคือยกให้เลยนะสำหรับ Attitude Clinic นะคะเขาไม่ได้ว่าเป็นคลินิกใหม่อะไรเขามีชื่อเสียงมานานแล้วนะมาจากทางภาคเหนือรวมไปถึงกรุงเทพนะคะแล้วก็มาเปิดที่ขอนแก่นที่ขอนแก่นของเราเนี่ยเป็นที่แรกนะในอีสานบ้านเรานะจ๊ะดังนั้นเนี่ยชาวขอนแก่นถ้าสมมติว่าวันนี้ส่องกระจกแล้วไม่มั่นใจจะออกบ้านแต่ละทีโบ๊ะคอนซีลเลอร์รองพื้นเอวิติงนะจ๊ะแล้วก็ไม่ค่อยจะกล้าเผยหน้าสดเพื่อนชวนไปนู่นไปนี่ก็ไม่ค่อยอยากจะไปสิวเห่อบนใบหน้าไม่มั่นใจในตัวเองทุกอย่างแก้ได้ปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นต้องบอกว่าที่นี่ไม่มีการเลี้ยงไข้นะคะซึ่งถือว่าเป็นข้อดี เขาจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยแล้วเครื่องไม้เครื่องมือคือทันสมัยนะยุคนี้วิเคราะห์ได้หมดนะคะว่าปัญหาผิวมันเกิดจากอะไรตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นแล้วก็สำหรับบางเคสอาจจะต้องมีการกินยาสิวควบคู่นะคะจุดนี้เนี่ยเราเน้นความปลอดภัยเป็นพิเศษเขาได้มีการไปโคกับแลบตรวจเลือดไว้แล้วนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยไปตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมากินอะไรเข้าปากกันมันไม่ได้นะคุณผู้ฟังมันสำคัญมากๆนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดีด้วยราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทจะได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอสแล้วเอาขึ้นอยู่กับบริการด้วยนะคะแต่ว่าเริ่มต้นที่690เท่านั้นนะคะในส่วนของพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพจำชื่อนี้ไว้ Attitude Clinic นะคะโลโก้สีฟ้าใช่เลยหรือถ้าสมมุติว่าอยากจะเซิร์ฟเนาะลองเข้าไปคุยกับพี่ๆแอดมินก็คลิกเข้าไปทางแฟนเพจได้เลยนะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยนะคะขอบคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยในชั่วโมงนี้นะจ๊ะ
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแล้วเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: on station.
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกสหรัฐกับอิหร่านอาจจะเจรจากันอีกครั้งในสัปดาห์นี้แม้ผู้นำสหรัฐจะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่ให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ตามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานเร่งตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองและซ่อมแซมกำแพงทางระบายน้ำล้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นสปินเวย์และกัดเซาะดินด้านข้างกำแพงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหลังประสบปัญหาชำรุดเสียหายบางส่วนบริเวณอาคารทางระบายน้ำจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลให้น้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะพบว่าไม่มีการพังทลายของชั้นดินเพิ่มเติมและไม่มีน้ำไหลออกจากบริเวณที่ชำรุดแล้วจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งซ่อมแซมทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลล้นข้ามคันเขื่อนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำและปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2เซนติเมตรไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนแล้วส่วนความเสียหายบริเวณข้างกำแพงได้นำวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าวางตามแนวเพื่อระงับการกัดเซาะดินยืนยันว่าโครงสร้างหลักของตัวเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะหากสภาพอากาศเริ่มเปิดคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะลดลงและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรก
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกสำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง ดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
3: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็ปรับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMC ขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อยๆจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมป้องกันเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
1: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปินายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้พื้นที่แฟลตคลองจันและพื้นที่อื่นในเขตบางกะปิมีความต้องการอาหารประมาณ 25,000 กล่องต่อมื้อขณะที่การลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำสูงและรถไม่สามารถเข้าถึงบางจุดได้โดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับนำอาหารเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจรวมเป็น5คันสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยวันนี้รถประกอบเลี้ยงของกรมป่าไม้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วทั้งการจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จัดหาอาหารได้ตามปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในวันพุธนี้ พลตำรวจตรีทวัฒน์วงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วเนื่องจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำบนผิวจราจร185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนรถสลายจากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้านตำรวจนครบาลมักกะสันทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ค้างบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบนสะพานคลองตันหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเปิดเส้นทางสัญจร
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้โดยขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนภายในวันนี้จะเร่งนำรถบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่นำรถที่เคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์สำหรับเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตนสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางยกระดับดอนเมืองโทเวขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24:00 น.บริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราพิมุขดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24:00 น.ของวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางและช่วยกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 น.วันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตทางพิเศษฉลองรัตสายรามอินทราอานรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชนบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยในวันนี้กระทรวงเกษตรได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจะส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางวัวบางเขนคลองจันมีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก่อนขณะเดียวกันอตก.ยังเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.สามารถจอดฟรีเวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลักสี่บางบัวบางเขนและก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้แล้วก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือถุงยางชีพตลอดจนเปิดศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่น
8: นายประจวบ ปิตุนานนท์กุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาสังแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
9: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้กระทรวง DEกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำแนะนำเรื่องการสื่อสารซึ่งอาจทำให้ประชาชนรับฟังและทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนักโดยกรมน้อมรับคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายรวมถึงคำนึงถึงความทั่วถึงและความทันต่อเหตุการณ์โดยเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้จะเน้นให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนช่วงเวลาใดระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
10: ซึ่งในอนาคตก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและหากเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์จะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นแผนในอนาคตที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการต่อไปค่ะ
9: ขณะที่นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางการสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NDT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาคาดว่าสหรัฐจะเจรจากับอิหร่านอีกในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเขายังไม่ล้มเลิกความคิดที่อาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านและฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่ากระบวนการเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านก็ตามสื่ออิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ฮาเรตของอิสราเอลรายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยข่าวกรองหรือกองทัพอิสราเอลแต่อย่างใดต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เ

0: นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
4: จ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการกนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: 101.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com
1: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองน่อนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐสั่งกำหนด
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: มีงบ400,000คุณจะเลือกอะไรระหว่าง

0: ถมือสองที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

ราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เตยอยากมีบ้านจากหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
3: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Jilly ES2 City Cafe

0: ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
3: มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
8: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
9: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี

0: ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลย

0: You are listening to Best Radio Best Station 89 FM
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: กรุ๊ป
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เตยอยากมีบ้านจากหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบายหวันหนองหลุบโทร080-444-2555 เฟิร์สบายพาร์คดอนบ่มโทร099-038-3030 เฟิร์สกลางเมืองนนตุ่นโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.

ิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: You are listening to Best Radio Best Station 89 FM
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: เบส Radio ออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.